0: ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตะปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าที่สำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทางประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายอย่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะ

0: ตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: ตั้งใจมาถวายครอบครัวผมครับปราบปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 น.ชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
4: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
5: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศั

0: ักศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Lineman, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนานขวัญแสนสุขรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้าน HIV ไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัส HIV ไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัส HIVได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัส HIVสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัส HIVให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อ HIVไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIVสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สิริแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเบื้องหลังของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่

0: สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
0: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 นและกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 นการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกมพรปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBAนิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนกองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20-21มิถุนายนพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้

0: นี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นถลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30 สีทีเดียว
4: ผู้มีคำ

0: ถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือเกาะสุรินทร์ใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินทร์ตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินทร์แต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลย์อ่าน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
8: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงล่องมวลภาพไปถึงภาคอีสานบนด้วยนะฮะก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะฮะภูเก็ต

0: ังงาของ3จังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นไปข้างบนนะฮะฝนบ้านเราอาจจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายและเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันก็จะมีฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตอนตกเฉียงใต้ก็คือแถวตอนตกของประเทศพื้นที่ชั้นในจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
1: ครับ
0: ฝนเลิกงานนะฮะ4โมงครึ่งเนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
1: ครับผม
0: มาฮะเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปก็จะเห็นพฤติกรรมของตอนนี
1: ้
0: ในช่วงพีเรียดนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันจะมี2 3วันอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไรความ
1: ที่ใช่มั้ย
0: ความรุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
1: ครับ
0: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำในอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชลประทานต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองชดเชยเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
1: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
0: คร
1: ับผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงานครับผมครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของน้ำฝน
0: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายนะน่านส่วนเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
1: ครับผม
0: บึงการนะฮะแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
0: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเค้าเรียกอะไรที่จะยาวนะฮะไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
1: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับอากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยถูกไหมครับ
0: คือตัวปรากฏการณ์เอลนีโญมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้างครับ
1: ค
0: ือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความนั้นก็หมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละครับเอลนีโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติ
1: คร
0: ับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็คือก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมาตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนีโญมันก็จะเป็นตัวเติม
1: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
0: ได้ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
1: ครับ
0: นะฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
1: ครับผม
0: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิ
1: ม
0: นะครับอันนี้คือผลของมันนะฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อ

0: จะประโคมข่าวกันอย่างตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วนะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
1: ์
0: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะ
1: ครับ
0: แต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
1: แต่ไม่มากเท่า
0: ขนาดนั้น
1: ครับ
0: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
1: ครับผม
0: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
1: ครับผม
0: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
1: ครับผม
0: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่ในช่วงของฝนทั้งช่วงฝนทั้งช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมซาวเวสที่พัด
1: ครับ
0: ดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนีโญ
1: ครับ
0: ให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนีโญมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรง
1: ครับ
0: เหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างไปก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
0: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมินความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี่ยจะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะฮะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอลนีโญที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอลนีโญฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน 1-2 ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
1: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
2: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
3: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอม

0: รับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
1: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
4: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
5: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
4: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออก

0: กลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำข้าวกุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ภายหลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียนเพื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
4: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
3: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ800ถึง900ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
5: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะตอนทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
3: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ600,000ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า100,000ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกากิตตาโลรายงาน

การอาบน้ำวันละ1ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการ

กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

0: ไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนการที่ได้ทำความเจริญหรือความสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนนั้นมิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้ต้องร่วมมือกันผู้ใดมีความรู้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู้ความสามารถนั้นเพื่อสร้างความมั่นคงถ้ามีหลายคนที่มีความรู้อย่างเดียวกันก็ต้องร่วมมือกันบางคนมีความรู้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกันดังนี้ก็จะต้องปรึกษากันมากกว่าที่จะเถียงกันคำว่าปรึกษากับคำว่าเถียงนี่ต่างกันคำว่าเถียงใช้แต่อารมณ์คำว่าปรึกษาใช้ปัญญาถ้าสามารถที่จะใช้ปัญญาปรึกษากันจะได้คำตอบเพราะว่าความจริงนั้นมีอันเดียวความเท็จมีหลายหรือทางที่ผิดมีมากมายแต่ความจริงทางที่ดีส่วนมากเป็นทางเดียวที่จะสามารถนำพาสู่ความสำเร็จพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติงกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้น cover เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวออนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไป
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการมินิเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนค่ะติดตามกันเช่นเคยนะคะกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะและวันนี้ช่วงหน้าคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับอาจารย์ค่ะวันนี้อัปเดตกันนะคะเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆนะคะคุณผู้ฟังโลกออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเหรียญ2ด้านนะคะเรื่องที่มีประโยชน์ก็มีแต่ว่ามิจฉาชีพก็ใช้ช่องทางออนไลน์นี่มีภัยหลายรูปแบบเลยนะคะที่มาหลอกลวงเป็นภัยไซเบอร์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีการนำ AI มาใช้หลอกด้วยนะคะดังนั้นอันนี้ก็ต้องรู้เท่าทันซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์แห่งชาติหรือว่าศูนย์ AOC นะคะล่าสุดก็มีเรื่องของการเตือนภัยกลโกงช็อปสมาร์ทเอเจนต์ค่ะบอกว่าเป็นภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่นะคะก็คือมิจฉาชีพเนี่ยจะปลอมเป็นร้านค้าออนไลน์แล้วก็หลอกเหยื่อเนียนกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็ต้องตัดสินใจต้องพิจารณากันดีๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยรูปแบบที่ทาง AOC บอกนะคะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเอา AI ที่สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานอัตโนมัติเนี่ยแหละค่ะมาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงแล้วก็เกิดเป็นรูปแบบอาชญากรรมไซเบอร์นะคะเรียกว่าเป็นช็อปสมาร์ทเอเจนต์ลักษณะของการทำงานก็คือร้านค้าออนไลน์เนี่ยจะปลอมแบบเรียลไทม์เลยคือเอา AI เนี่ยมาสร้างเป็นหน้าร้านค้าออนไลน์ปลอมขึ้นมาซึ่งสามารถคิดวางแผนแล้วก็ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อจะดึงดูดเหยื่อได้โดยอัตโนมัตินะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไม่เชื่อง่ายพิจารณาดีๆนะคะจากนั้นก็คือจะมีกระบวนการดักจับข้อมูลทันทีก็คือ real time attack นะคะคือพอเหยื่อเนี่ยกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อจะชำระสินค้า AI ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางดึงข้อมูลไปทำธุรกรรมในต่างประเทศหรือว่าที่อื่นๆทันทีดังนั้นอันนี้คือความแนบเนียนสูงเลยนะคะเพราะฉะนั้นภัยนี้เนี่ยสะท้อนว่าเทคโนโลยีการเงินปลอมแปลงไปจนทำให้แยกแยะกันได้ยากขึ้นเพราะว่า AI เนี่ยสามารถโต้ตอบแล้วก็ประมวลผลการโจมตีแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น AOC บอกกลโกงลักษณะนี้ค่ะจะแตกต่างจากมิจฉาชีพออนไลน์แบบเดิมเพราะว่าไม่ได้อาศัยเพียงการส่งข้อความหลอกลวงแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใช้ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมของเหยื่อวิเคราะห์ความสนใจแล้วก็ตอบโต้ได้แบบอัตโนมัติเสมือนคุยกับพนักงานขายจริงๆเนี่ยแหละค่ะดังนั้นภัยแบบนี้เนี่ยมักจะมาในรูปของร้านออนไลน์ที่เราอยากจะไปซื้อสินค้าแล้วก็พอคุยกับร้านผ่านออนไลน์แล้วนี่มีการโต้ตอบกันแล้วต้องโอนเงินตรงนั้นเนี่ยแหละค่ะต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นร้านค้าจริงหรือปลอมนะคะซึ่งบางทีเนี่ยจะดึงดูดด้วยการโฆษณาสินค้าถูกเกินจริงหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะบุคคลต้องมีการทำให้เราเนี่ยอยากจะรีบโอนเงินนะคะก็คือเล่นกับเรื่องเวลาด้วยบอกว่าถ้าโอนภายใน10นาทีนี้จะได้ราคาถูกแบบนั้นแบบนี้ซึ่ง AI ก็จะช่วยสร้างบทสนทนาที่น่าเชื่อถือตอบคำถามเร็วแล้วก็โน้มน้าวให้เหยื่อเนี่ยโอนหรือว่ากดลิงก์ต่างๆไปได้แล้วที่ AOC เตือนนะคะความน่ากังวลก็คือ Agentic AI เนี่ยสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมง แล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีพูดคุยตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานแต่ละคนด้วยดังนั้นเนี่ยทำให้การหลอกก็มีความแนบเนียนซับซ้อนแล้วก็ยากต่อการสังเกตมากขึ้นกว่ากลโกงแบบเดิมด้วยนะคะก็เลยต้องเตือนกันละค่ะว่าถ้าจะซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยถ้าเจอร้านค้าที่มาแบบราคาถูกผิดปกติเลยเนี่ยหรือว่าเร่งให้โอนหรือมีการส่งลิงก์ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวอย่าเพิ่งหลงเชื่อบทสนทนาที่มันดูเป็นธรรมชาติมากเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะโดนหลอกได้นะคะดังนั้นย้ำค่ะว่าแนวทางในการป้องกันนะคะก็คือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านค้าก่อนที่จะโอนเงินด้วยนะคะซึ่งหลีกเลี่ยงซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่ไม่ระบุชื่อผู้ประกอบการอันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือก่อนนะคะจากนั้นหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากข้อความแปลกปลอมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะคือรหัส3ตัวของบัตรประชาชนเนี่ยที่เขาเรียกว่ารหัส CVV เนี่ยนะคะเลข3ตัวหลังบัตรหรือว่า OTP เนี่ยอย่าไปให้รหัสนี้กับใครเด็ดขาดหรือว่าไปกรอกในเว็บที่ไม่น่าไว้ใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือตั้งสติทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมออนไลน์ว่าเว็บนี้เนี่ยใช่ของจริงหรือเปล่านะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ช่วยได้ก็คือการตั้งจำกัดวงเงินการใช้จ่ายออนไลน์ไว้ต่ำๆก่อนสามารถเปิดปิดการใช้งานได้ทันทีอันนี้ถ้าพลาดไปก็จะช่วยกรองให้ชั้นหนึ่งก่อนนะคะหรือว่าทำให้ไม่เกิดความเสียหายมากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมันตรวจสอบ SMS จากแอปพลิเคชันธนาคารนะคะคือถ้าเป็นระบบที่ใช้แล้วธนาคารจะแจ้งยอดมาแจ้งยอดมาเนี่ยถ้ามียอดผิดปกติก็รีบอายัดบัตรกันก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยภัยไซเบอร์มีหลายรูปแบบอยู่แล้วแล้วพอมีเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยเป็นเครื่องมือมิจฉาชีพก็เอาไปใช้นะคะก็ต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ด้วยอันนี้หยิบมาเตือนกันนะคะไม่งั้นนี่ก็เสียหายร้ายแรงเหมือนกันทางช่องทางออนไลน์ค่ะส่วนวันนี้นะคะเริ่มแล้วสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วนะคะเขาก็จะมี4แพลตฟอร์มด้วยกันก็คือ Shopee Food, Line Man, Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะหลังจากที่ให้ร้านอาหารเนี่ยลงทะเบียนเชื่อมระบบผ่านแอปถุงเงินกันไปตั้งแต่วันที่10แล้วนะคะดังนั้นก็เริ่มใช้ได้แล้วนะคะใครสั่ง Delivery ก็อย่าลืมใช้เรื่องของสิทธิโครงการไทยช่วยไทย Plus นะคะแล้วก็สิทธิที่รัฐอุดหนุนเดือนละ1,000 บาทนะคะก็เหลืออีกครึ่งเดือนถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดเนี่ยไม่มียกยอดไปนะคะจะเป็นเดือนละ1,400 เดือนด้วยกันทางรองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านอาหารที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ Food Delivery แบบเชื่อมระบบแล้วเนี่ยประมาณ88,000 ร้านนะคะก็ทำให้เห็นถึงความพร้อมของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้นะคะส่วนผู้ที่มีสิทธิ์ก็ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่30 กันยายนตั้งแต่6 โมงเช้าถึง3 ทุ่มของทุกวันนะคะก็ช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารแล้วก็กระจายเม็ดเงินสู่ร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกันนะคะส่วนบรรยากาศการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เนี่ยถือว่ายังคึกคักต่อเนื่องนะคะผ่านไปวันที่1ถึง12เนี่ยมีผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว26ล้านคนแล้วก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วประมาณ1ล้านร้านค้านะคะยอดที่ใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านบาทแล้วนะคะก็คือรัฐร่วมอุดหนุนประมาณ 15,000 ล้านแล้วก็ประชาชนจ่าย 11,000 ล้านนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลนะคะวันนี้ก็เปิดใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นวันแรกนะคะก็ใครที่มีสิทธิ์ไปใช้กันได้หลายๆช่องทางนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องของ Data Center ค่ะที่ตอนนี้เนี่ยมีคำถามถึงการลงทุน Data Center นะคะแล้วก็สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยควรพิจารณาให้รอบด้านนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีข้อมูล

จากทางธนาคารโลกนะคะที่ก็ตั้งคำถามถึง Data Center มูลค่า1,700,000,000,000 บาทในไทยว่ามันคุ้มค่ากับการใช้ทรัพยากรน้ำไฟฟ้ามหาศาลหรือเปล่านะคะซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่ปริมาณการใช้ทรัพยากรอย่างเดียวแต่มันคือการประเมินผลด้วยว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าที่ประเทศไทยเนี่ยลงทุนไปมันช่วยสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เต็มศักยภาพหรือเปล่านะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือว่าการทำระบบพลังงานสะอาดเพื่อจะให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาซึ่งเม็ดเงินของ Data Center เนี่ยที่มีรายงานว่าเข้ามาลงทุนในบ้านเรานะคะก็ประมาณ 1.7 ล้านล้านนะคะก็เป็นข้อมูลจากการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ตั้งแต่ปี67ถึงไตรมาสแรกปี69นะคะแล้วก็ระบุว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิทัลแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็มีคำถามถึงความพร้อมเรื่องของการใช้ทรัพยากรน้ำกับพลังงานด้วยนะคะแล้วก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ด้วยนะคะทีนี้มาดูมุมมองของเจ้าหน้าที่จาก World Bank ธนาคารโลกนะคะคุณขวัญพัฒน์สุทธิธรรมกิจค่ะซึ่งดูแลประเทศไทยด้วยนะคะก็บอกว่าประเด็นการใช้ทรัพยากรน้ำพลังงานของ Data Center เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ระดับโลกเลยเพราะว่าศูนย์ข้อมูลยังไงก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟฟ้าปริมาณมากสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบสำรองไฟระบบทำความเย็นนะคะก็เป็นความท้าทายที่หลายประเทศก็เจออยู่เหมือนกันซึ่งการพิจารณาเรื่องนี้ค่ะต้องแยกมิติการบริหารจัดการน้ำออกจากการส่งเสริมการลงทุนแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยคือต้องดูว่าในพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำส่วนเกินถ้าสามารถบริหารจัดการแล้วก็กักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็อาจจะเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นทรัพยากรได้นะคะคุณขวัญพัฒน์บอกถ้าคิดจะแยกการบริหารจัดการน้ำก็ไปมองทางหนึ่ง Data Center ก็มองไปอีกทางหนึ่งเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายต้องตอบให้ได้ว่าการลงทุนเนี่ยสร้างประโยชน์สร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจเนี่ยคุ้มค่าหรือเปล่านอกจากนี้ค่ะก็ต้องมองว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียง Data Center เนี่ยใช้น้ำใช้ไฟเท่าไหร่แต่คือการประเมินว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ประเทศจะได้รับคุ้มค่ากับต้นทุนทรัพยากรหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยยังไม่สามารถดึงประโยชน์จากการลงทุน Data Center มาใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตอลได้นะคะอย่างการสร้างนวัตกรรมการเพิ่มผลิตภาพการพัฒนาธุรกิจดิจิทัลหรือว่าการเชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆส่วนอีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาค่ะก็คือเรื่องของมูลค่าของน้ำซึ่งไทยก็ยังไม่มีการกำหนดต้นทุนที่ชัดเจนนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะภาคเกษตรเนี่ยจะใช้น้ำโดยแทบไม่มีการคิดต้นทุนแต่พอเกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ทรัพยากรสูงคำถามเรื่องการจัดสรรทรัพยากรแล้วก็ความคุ้มค่านี่ก็เป็นคำถามสำคัญด้วยนะคะส่วนข้อถกเถียงเรื่องของการจัดเก็บค่าไฟฟ้าจาก Data Center ในอัตราที่สูงกว่าผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปคุณขวัญพัฒน์บอกว่าต้องพิจารณาควบคู่กับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าการลงทุนเนี่ยสามารถช่วยขยายขนาดดิจิทัลอีโคโนมีสร้างการจ้างงานก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ยังเรียกว่ามีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรนะคะคำถามก็คือจะทำยังไงให้ Data Center เนี่ยช่วยยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยแล้วก็กระจายประโยชน์ไปสู่ระบบเศรษฐกิจในวงกว้างไม่ใช่เกิดประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นหนึ่งในแนวทางสำคัญค่ะก็คือการเร่งขยายเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโตมากขึ้นให้ผลตอบแทนจากการลงทุน Data Center เนี่ยกระจายไปยังภาคการผลิตการบริการภาคธุรกิจต่างๆโดยผู้กำหนดนโยบายจะต้องคำนึงถึงข้อเท็จจริงปัจจุบันว่าไทยยังไม่สามารถนำผลประโยชน์ต่อเนื่องจาก Data Center มาคำนวณในสมการเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะคะดังนั้นการกำหนดต้นทุนด้านพลังงานกับทรัพยากรก็ต้องพิจารณาให้รอบด้านด้วยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะกับเรื่องนี้นอกจากนี้ค่ะมีข้อมูลมาจากรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาว
วรรณสุโภประสิทธิ์นะคะคณบดีจากวิศวะจุฬาค่ะอาจารย์บอก

ว่าปัจจุบัน Data Center เนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจากการส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐนะคะรวมถึงความพร้อมด้านพลังงานทรัพยากรของประเทศไทยโจทย์สำคัญเวลานี้เนี่ยไม่ใช่การตัดสินใจว่าจะรับการลงทุนหรือเปล่าแต่คือต้องบริหารจัดการทรัพยากรให้สมดุลแล้วก็ให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเม็ดเงินนะคะซึ่ง Data Center เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำค่อนข้างมากค่ะดังนั้นการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่หรือว่าเป็นการรีไซเคิลเนี่ยนะคะก็จะลดการพึ่งพาแหล่งน้ำจืดที่ประชาชนและภาคส่วนอื่นจำเป็นต้องใช้ขณะเดียวกันแม้ว่าประเทศไทยจะมีปริมาณน้ำฝนไหลผ่านจำนวนมากแต่ปัญหาก็คือการกักเก็บน้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ด้วยนะคะซึ่งการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือระบบกักเก็บน้ำไม่ควรจะเก็บเอาไว้เท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมูลค่าต่อๆไปด้วยอันนี้น่าคิดนะคะส่วนเรื่องของการจัดการไฟที่เพิ่มเติมจาก Data Center อันนี้อาจารย์บอกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องหารือกับทุกฝ่ายนะคะแม้ว่าไทยก็มีความพร้อมด้านการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องพลังงานสะอาดหรือว่า Green Energy ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนระดับโลกให้ความสำคัญดังนั้นการพัฒนาระบบนิเวศของ Data Center ระยะยาวค่ะจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคอุตสาหกรรมภาคประชาชนเพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ทุกฝ่ายเนี่ยได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะนี่ก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเหมือนกันสำหรับเรื่องของการลงทุนนะคะก็ต้องคำนวณเรื่องของความคุ้มค่าด้านทรัพยากรด้วยนะคะมาถึงอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในรูปแบบของโดรนนะคะล่าสุดค่ะทางกระทรวงเกษตรบอกว่าเตรียมจัดตั้งโรงเรียนโดรนเกษตรขึ้นนะคะในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ใน3เดือนค่ะเพื่อจะยกระดับมาตรฐานนักบินโดรนนะคะโดยผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะได้ประกาศนียบัตรแล้วก็มีใบอนุญาตพ่นวัตถุอันตรายแบบ One Stop Service ได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่ากำลังเดินหน้ายกระดับการใช้โดรนเกษตรให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็กฎหมายนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวแซนด์บ็อกซ์โรงเรียนโดรนเกษตรค่ะเพื่อจะคลอดหลักสูตรฝึกอบรมฉบับใหม่งัดกลยุทธ์ชูสิทธิพิเศษแบบ One Stop Service ออกใบอนุญาตขึ้นทะเบียนดันเป็นสื่อกลางหางานเพื่อจะสร้างนักบินโดรนเข้าสู่ระบบนะคะเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมวิชาการเกษตรค่ะคุณระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์นะคะก็บอกว่าได้หารือกับผู้ประกอบการโดรนเกษตรแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะสำหรับเรื่องของการใช้โดรนเกษตรในบ้านเราให้ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะตอนนี้ที่ทำแล้วเนี่ยก็คือมีการตั้งบอร์ดคุมเข้มมาตรฐานโดรนเกษตรค่ะซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็มีคณะกรรมการที่จะพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่จะกำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานกำหนดสูตรผสมวัตถุอันตรายต่างๆแล้วก็กำกับการใช้งานให้ปลอดภัยด้วยนะคะต่อมาก็คือจะมีหลักสูตรโดรนเกษตรโดยเฉพาะเลยนะคะมีสอนทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติใน3เดือนนี้แหละนะคะเดินหน้าปรับปรุงหลักสูตรผู้ควบคุมการพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรด้วยอากาศยานไร้คนขับให้ทันสมัยค่ะสอดรับกับกฎหมายซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยต้องมีการสอบด้วยนะคะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ทั้งในส่วนของทฤษฎี9หมวดนะคะอย่างเช่นโรคพืชแมลงวัชพืชเทคนิคการพ่นสูตรผสมสารแล้วก็กฎหมายการปลอดความปลอดภัยรวมไปถึงภาคปฏิบัติก็จะเจาะลึกใน4กลุ่มพืชหลักนะคะก็คือข้าวพืชไร่ไม้ผลแล้วก็พืชผักด้วยนะคะต่อมาก็คือมีสิทธิพิเศษที่จะดึงนักบินโดรนเนี่ยเข้าสู่ระบบเป็นการสร้างแรงจูงใจนะคะก็คือจะได้รับประกาศนียบัตรในความสามารถตรงนี้เลยนะคะถือว่าเป็นทักษะใหม่ค่ะเรียกว่าเป็นFast Track License ของกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรนะคะที่จะมีการให้ใบอนุญาตแล้วก็มีบัตรประจำตัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีการแมทชิ่งงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ที่มีทักษะได้รับ

ประกาศนียบัตรแล้วนะคะกับผู้ประกอบการที่สนใจจะได้ทำให้ผู้ที่มีทักษะเรื่องโดรนเกษตรนี่มีมากขึ้นแล้วก็เอาไปใช้งานได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะก็ใช้เวลาสำหรับการอบรมเนี่ย3 เดือนด้วยกันบอกว่าจะประเดิมการจัดฝึกอบรมหลักสูตรใหม่ในช่วงสิงหาคมปีนี้นะคะที่มอนอมอนเรศวรนะคะแล้วก็เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายเนี่ย100 คนก่อนนะคะในแซนด์บ็อกซ์ช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีก1 เรื่องนะคะที่จะขับเคลื่อนทักษะใหม่ๆในยุคนี้ที่ต้องมีนะคะเรื่องของการใช้โดรนในการทำการเกษตรก็น่าจะช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะได้เยอะเลยในวงการเกษตรแล้วก็บอกว่าจะนำไปจัดแสดงสำหรับผลสำฤทธิ์จากโดรนเกษตรนี่นะคะในงานโดรนเทคเอเชีย2026ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดงานที่บ้านเรานะคะก็ถือว่าเป็นการประกาศศักยภาพเทคโนโลยีการเกษตรของไทยสู่เวทีสากลด้วยนี่นะคะน่าสนใจมากๆเลยส่วนเรื่องของการเพิ่มผลผลิตในภาคการเกษตรนะคะก็ต้องหันมาใช้เทคโนโลยีแล้วนะคะอย่างโดรนเกษตรนี่ก็เริ่มมีผู้ประกอบการหลายเจ้าเหมือนกันนะคะที่นำมาใช้แล้วก็ต้องสร้างบุคลากรให้รองรับสาขานี้กันค่ะส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะสำหรับในยุคนี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจ AI นะคะมีหลักสูตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะที่ทางจุฬาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เชียงใหม่ค่ะมีโครงการ MC ยกกำลัง2 Gen S นะคะเพื่อจะพัฒนารูปแบบการศึกษาแล้วก็เตรียมบัณฑิตให้พร้อมรับเศรษฐกิจในยุค AI นะคะไฮไลท์ก็คือจะเปิดให้นิสิตนักศึกษาค่ะสามารถเรียนวิชาศึกษาทั่วไปแบบข้ามมหาวิทยาลัยได้แล้วก็เทียบโอนได้เพื่อสร้างความยืดหยุ่นแล้วก็เข้าถึงองค์ความรู้ที่หลากหลายนะคะจะเป็นการยกระดับทักษะแรงงานในอนาคตผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงผู้เชี่ยวชาญแล้วก็การแลกเปลี่ยนความรู้ข้ามสถาบันนะคะในระยะแรกนี้ที่เปิดตัวค่ะก็จะมีจุฬามหิดลแล้วก็เชียงใหม่ที่จะดำเนินโครงการร่วมกันนะคะก็คือ3 มหาวิทยาลัยนี้เนี่ยนักศึกษาสามารถเรียนวิชาศึกษาทั่วไปข้ามมหาวิทยาลัยแล้วก็เทียบโอนหน่วยกิตได้นะคะซึ่งทางท่านอธิการของจุฬาค่ะศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์นะคะอาจารย์บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ AI ถือว่าก็ก้าวเข้ามาในแวดวงการศึกษาด้วยนะคะแต่ว่าการศึกษาเนี่ยไม่ใช่แค่อยู่แค่การถ่ายทอดความรู้ในห้องเรียนแต่ต้องสร้างพื้นที่ให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้กับคนที่มีภูมิหลังมีความคิดมีประสบการณ์แตกต่างกันจะได้เข้าใจวิธีคิดนะคะเปิดโลกแล้วก็สามารถใช้ AI ได้อย่างมีวิจารณญาณมีจริยธรรมแล้วก็รู้เท่าทันด้วยนะคะก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นภายใต้แนวคิดการก้าวข้ามพรมแดนทางการศึกษาเพื่อร่วมสร้างอนาคตการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่นะคะจะเริ่มนำร่องในปีการศึกษา2569แล้วก็น่าจะมีนิสิตนักศึกษามาลงทะเบียนนี่ประมาณ1,000 รายเลยนะคะถือว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสามารถเรียนวิชา general education หรือว่าวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยนะคะเรียนแบบข้ามมหาวิทยาลัยสะสมผลการเรียนรู้แล้วก็เทียบโอนหน่วยกิตได้ผ่านประสบการณ์จริงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพื่อนต่างสถาบันนะคะก็จะทำให้การเรียนรู้เนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะในห้องเรียนแล้วก็จำกัดอยู่แค่ในมหาวิทยาลัยเดียวเท่านั้นนะคะส่วนเป้าหมายเนี่ยก็บอกว่าจะได้สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยและสังคมโลกผ่านรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ผู้เรียนในยุคดิจิทัลด้วยนะคะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนที่ยืดหยุ่นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรายวิชาที่เปิดสอนในต้นสังกัดเท่านั้นนะคะซึ่งในระยะแรกเนี่ยจะมี24 รายวิชาจากทั้ง3 มหาวิทยาลัยมีหลายวิชาเลยนะคะทั้งสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมความยั่งยืนแล้วก็ทักษะแห่งอนาคตนะคะแล้วก็เรียนได้ทั้งออนไซต์ออนไลน์นอกจากนี้ค่ะสามารถสะสมผลการเรียนรู้ล่วงหน้าเรียกว่า advanced learning accumulation ด้วยนะคะแล้วก็เทียบโอนได้อันนี้ก็
จะเป็นความยืดหยุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจุฬาก็ได้กำหนดทิศ

0: างการเรียนรู้ในแนวคิด Learning for the AI and Digital Era ก็ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถมีทักษะในโลกยุค AI นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1วิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในยุคนี้นะคะทางศาสตราจารย์ในแพทย์ปิยมิตรศรีธราค่ะท่านอธิการของมหิดลก็บอกว่าการศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยต้องเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงหรือว่าเป็นการเรียนรู้ร่วมกับที่ผู้คนที่มีความแตกต่างหลากหลายนะคะจึงจะตอบโจทย์การเรียนรู้ยุคใหม่ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการเรียนข้ามหาวิทยาลัยของไทยค่ะส่วนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์พงรักษ์ศรีบัณฑิตมงคลนะคะอธิการบดีจากมช.ค่ะก็บอกว่าห้องเรียนที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะแต่ว่ามีทั้งชุมชนธรรมชาติพื้นที่จริงรอบตัวที่จะได้เรียนรู้จากโจทย์จริงของสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นความหลากหลายต่างๆนะคะดังนั้นก็จะเป็นการร่วมกันวางรากฐานระบบการศึกษารูปแบบใหม่ให้เปิดกว้างยืดหยุ่นตอบโจทย์ผู้เรียนมากขึ้นแล้วก็ขยายโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้จากหลากหลายสถาบันเป็นต้นแบบของการสร้างการเรียนรู้ในอนาคตต่อไปด้วยน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับช่วงแรกนำมาฝากกันค่ะส่วนช่วงหน้าพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน
0: ์กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภัคพาทวิวัฒน์นะคะวันนี้ไปดูเรื่องของความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคุยกันกับอาจารย์ค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์คะพูดถึงความสัมพันธ์จีนกับสหภาพยุโรปตอนนี้นี่เป็นยังไงบ้างคะ
3: คือจีนกับสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับมันถูกสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องของนโยบายของทรัมป์เนี่ยทำให้2ประเทศเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีปัญหาซึ่งกันและกันแต่มีความจำเป็นที่จะเข้าหากันนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าเด็กเลี่ยงเรื่องผลกระทบจากการดำเนินนโยบายที่ผมเรียกว่าเฮชิโมนีคือลัทธิแห่งความเป็นใหญ่ของอเมริกาที่เล่นงานทุกมิติต่างๆเหล่านี้แล้วก็อย่างที่นะครับมาร์คคานีนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีของแคนาดาเคยพูดไว้ในงานดาวอสว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำอยู่เนี่ยนะครับคือทรัมป์พูดถึงบอกว่าจะยึดกรีนแลนด์อะไรตรงนั้นเนี่ยนะพูดในทำนองว่าอย่าคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวแต่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรพูดง่ายโลกกำลังเข้าสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า law of the jungle คือกฎของอะไรครับของป่าละเพราะฉะนั้นกฎเกณฑ์ต่างๆในโลกเนี้ยกำลังเรียกว่าถูกฉีกทิ้งไปหมดไม่ว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขององค์การสหประชาชาติเรื่องของเรื่องของการเคารพต่อบุรณภาพแผ่นดินแดนการเคารพต่ออธิปไตยการเคารพต่อเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องของอะไรครับอะไรต่ออะไรรวมทั้งด้านที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวข้องกับที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้ง WTO เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางมาร์คคานีก็เห็นชัดเลยว่าประเทศต่างๆเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวหนึ่งในนั้นก็คือการเร่งเรื่องของการกระจายเรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าโดยเฉพาะกลุ่ม Global South แต่มันไม่ใช่เพียงแค่นั้นเองสิ่งที่ทรัมป์ทำอันนี้นะครับจุดประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งก็คือต้องการที่จะเรียกว่าบีบบังคับให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะครับลดเรื่องของการที่เขาเรียกว่าการเกินดุลการค้านะครับดุลบัญชีเดินสะพัดจริงๆก็อ้างเรื่องดุลการค้าแต่เอาเข้าจริงๆเอาเรื่องดุลการกี่เดินสะพัดทั้งรวมบริการเข้ามาด้วยดูได้ชัดจากการที่เล่นงานยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ได้เกินดุลการค้าแต่มีเรื่องของดุลบริการที่เกินอยู่เพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเราจะเห็นได้ชัดโทษนะยุโรปนะฮะก็เป็น

ส่วนหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าถูกเล่นงานในลักษณะที่ไม่ใช่เล่นงานเรื่องดุลการค้าอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเดินสะพานและยังนอกจากนั้นยังมีการเล่นงานอย่างบางเรื่องเนี่ยนะเรื่องของเฟนทานิลสารนะฮะที่เล่นงานจีนเล่นงานทางด้านแคนาดาเม็กซิโกสารยาเสพติดเรื่องเต้นเม็กซิโกกับแคนาดาเรื่องของอิมมิเกรชันอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีมันก็เกิดประเด็นว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยกำลังเจอการเล่นบทบาทนะครับลัทธิความเป็นใหญ่ของอเมริกาเนี่ยจะทำยังไงนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ทางออกนะครับของประเทศต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือต้องหาทางที่จะกระจายการพึ่งพานะครับซึ่งอันนี้นะแน่นอนฮะต้องพยายามที่จะเรียกว่าลดการพึ่งพาอเมริกาลงเราเรียกอันนี้ว่า deglobalization ก็คือโลกาภิวัตน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆกับอเมริกาเนี่ยถูกนะครับแรงกดดันเนี่ยต้องหาทางลดนะเพราะว่าพึ่งพาตรงนี้เต็มที่ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความหมดไปเพราะอเมริกาเองยังเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับทางด้านของดูอย่างประเทศเราเนี่ยส่งออกเนี่ยไปอเมริกาเมื่อไตรมาสเนี่ยเพิ่มขึ้น40%สัดส่วนการส่งออกของอเมริกาเนี่ยกว่า20%ส่งออกของเราเนี่ย60ประมาณ60%เพิ่มประมาณสักที่ผ่านมา3 เดือนเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ20%เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าแม้ประเทศต่างๆจะพยายามลดการพึ่งพาลงแต่ความจำเป็นพึ่งพาอเมริกาอยู่แต่ต้องหาทางลงหนึ่งในทางลงนั้นนะครับก็คืออะไรครับสำหรับสหภาพยุโรปก็คือหรือทุกประเทศโดยตามหนึ่งการเชื่อมลงการเชื่อมโยงกับเรื่องของประเทศต่างๆนะครับมีการทำก็เรียกว่า strategic partner นะครับเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเร่งหรือขยายการทำเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆอย่างสหภาพยุโรปเนี่ยเห็นได้ชัดมีการทำเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับทั้งได้อินเดียกับเม็กซิโกซึ่งเม็กซิโกก็ประกอบด้วยประเทศอะไรครับอาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยปารากวัยชิลีเป็นประเทศสมทบนะฮะติดต่อกันกับ26 ประเทศปรากฏว่าจะเล่นงานของทรัมป์เนี่ยนะฮะทั้งสองประเทศทั้งสองกลุ่มเนี่ยโอเคเลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรานะครับเรื่องของการที่เราจะเร่งการทําเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปซึ่งเกิดคุยมานานแล้วนะครับเราหยุดชะงักไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้ก็พยายามจะให้เสร็จภายในปีนี้และของเราก็พยายามขยายตัวที่เปรูแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญสหภาพยุโรปนั้นนะครับต้องอะไรครับเป็นประเทศที่ใหญ่ในแง่เศรษฐกิจจริงๆก็ไม่ได้เป็นมหาอำนาจในทางด้านความมั่นคงแต่ว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเพราะขนาดเศรษฐกิจใหญ่โตมหึมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้เขากําลังความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยเป็นไปได้ดีมากแต่ตอนนี้เขาถูกอเมริกาเล่นงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้ยอเมริกาก็เล่นงานเข้าด้วย301นะครับเราโดนเก็บภาษี12.5ทางด้านสหภาพยุโรปก็ดีหน่อยเก็บภาษี10แต่อย่าลืมว่าสหภาพยุโรปโดนอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถูกบังคับให้มีการแก้ไขเรื่องการเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์เรื่องโซเชียลมีเดียนะครับคือทางด้านทรัมป์เนี่ยจะบีบบังคับให้สหภาพยุโรปห้ามเซ็นเซอร์คือต้องมีการตรวจสอบเพราะสหภาพยุโรปเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้ใช้โซเชียลมีเดียเป็นตัวที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรครับให้พวกกลุ่มขวาจัดเพราะทรัมป์เนี่ยใช้เครื่องมือตัวเนี้ยในการที่จะเรียกว่าอะไรครับปั่นทำให้คนเนี่ยครับเกิดมีความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้พูดง่ายเรียกว่าเป็นการทําให้คนเนี่ยงมงายกับแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทําอยากจะใช้เพื่อที่จะอะไรครับให้ทางพวกขวาจัดในยุโรปเนี่ยสามารถขึ้นมามีอำนาจกับอันที่สองก็คือช่วยเหลือพวกเทคโนโลยีต่างๆพยายามที่จะบีบบังคับให้ยุโรปอยากเก็บภาษีนะฮะในด้านของบริษัทเทคใหญ่ๆซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นส่วนไปกระทบกับอธิปไตยของประเทศนะครับในยุโรปเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ยุโรปนะครับจึงมีความจําเป็นว่าหนึ่งในองค์ประกอบนั่นก็คือขยายความร่วมมือไปยังประเทศต่างๆหนึ่งในประเทศนั้นก็คือประเทศจีนประเทศจีนก็เช่นเดียวกันครับอยู่ในสภาพซึ่งนะครับถูกทรัมป์เล่นงานแต่จีนเองประเทศที่ใหญ่
และมีอำนาจต่อรองกับอเมริกาได้ดีมากเพราะฉะนั้นทรัมป์เล่นงานยังไงจีนก็สามารถใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวแร่หายากนะครับจนกระทั่งทรัมป์เองต้องอ่อนตัวลงนะครับจะสังเกตดูว่าทรัมป์เวลาไปเมืองจีนจะยกย่องสีจิ้งผิงอย่างลักษณะออกหน้าออกตาเป็นพิเศษเลยเพราะทรัมป์ตอนนี้จําเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งพาเจ้าจีนเพราะจีนเนี่ยนะครับมีรีเซิร์ฟทางด้านของแร่หายากใน50%ของโลกแล้วก็เรื่องของการไอตัว process 70%เพราะฉะนั้นนี่ก็มีอำนาจต่อรองสูงแต่ว่าอำนาจต่อรองของสหภาพยุโรปที่มีต่ออเมริกานั้นค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่านอกจากจำกัดในเรื่องที่เกี่ยวข้องการค้าแล้วสหภาพยุโรปยังถูกข้อจำกัดเรื่องของยูเครนเพราะรัสเซียเพราะอเมริกาจะใช้ตัวเนี้ยบีบนะฮะถ้าคุณไม่ยอมด้านการค้าเรื่องที่จะช่วยเหลือทางด้านยูเครนจริงๆสักเรื่องอเมริกาเนี่ยลดการช่วยเหลือยูเครนลงแล้วนะครับขายแต่อาวุธตอนแรกไม่ยอมขายด้วยแต่ต้องซื้อด้วยเงินของสหภาพยุโรปไม่ใช่เงินที่เขาเคยช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะบีบตรงนี้ได้เยอะแยะและจะบีบในด้านของนาโต้ยังเห็นยังยกตัวอย่างหนึ่งจะมีการถอนกําลังออกจากทางด้านของอเมริกาของเยอรมัน5,000คนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพราะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้ยุโรปอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบแต่จีนนั้นตรงกันข้ามนะครับสามารถที่จะแข่งกับอเมริกาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องพลังทางด้านความมั่นคงเรื่องการค้าด้านต่างๆเพราะฉะนั้นยุโรปนะครับก็เห็นจีนเนี่ยเป็นทางออกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันจีนเองก็มองยุโรปเป็นทางออกอีกทางหนึ่งเพราะว่าการพึ่งพาอเมริกานั้นจะต้องพยายามที่จะคำนึงถึงข้อเท็จจริงของนโยบายอเมริกาเพราะจีนเองมองว่านะครับยุโรปเป็นกลุ่มประเทศที่ให้ความมีความสําคัญมากเพราะเป็นขนาดที่ใหญ่โตมากนะครับแม้จีนจะมีความสัมพันธ์กับรัสเซียเป็นอย่างดีมากแต่ว่าข้อจํากัดคือรัสเซียนั้นจะเป็นประเทศมองในด้านเศรษฐกิจมีข้อจํากัดมากจะซื้อขายอะไรล่ะนอกจากเรื่องของน้ํามันเรื่องพลังงานด้านต่างๆแต่ในด้านอื่นๆนั้นค่อนข้างจะจํากัดเพราะฉะนั้นจีนเองจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพายุโรปนะครับหลังจากที่ไม่ไว้ใจเพราะสถานการณ์ของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยจำเป็นต้องหากันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าหากันนั้นเราจะเห็นสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งว่าทั้งสองประเทศนั้นมันก็มีปืนเกลียวกันอยู่ตรงที่ว่ายุโรปนะครับกับอเมริกาเนี่ยพยายามป้องกันเรื่องของการผงาดมาของเอาของจีนนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับคืออเมริกากับสหภาพยุโรปก็มีการกดดันจีนพยายามที่จะกำกัดพวกเทคโนโลยีระดับสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เรื่อง AI เรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในระดับสูงไม่ยอมที่จะให้จีนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของยุโรปก็ถูกแรงกดดันของอเมริกาให้ร่วมมือด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลกระทบในแง่ลบนะฮะที่มีต่อแต่ขณะเดียวกันทางด้านยุโรปเองนะฮะมันมีสองแง่ครับที่เราต้องคำนึงถึงสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเป็นเหนือชาติคำว่าเหนือชาติก็คือ27ประเทศเนี่ยรวมตัวกันในส่วนที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจภายใต้เขาเรียกว่าองค์กรเหนือชาติพูดง่ายทุกประเทศจะยอมเสียสละอธิปไตยโดยให้องค์กรกลางเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนเหมือนรัฐบาลของทั้ง27ประเทศคนที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนทางการค้าคุยเรื่องการค้าแทน27ประเทศก็คือประธานคณะกรรมาธิการนะครับก็คืออุร์ซูล่าฟอนเดเยนซึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่ทรัมป์คุยเรื่องของภาษีกับประเทศต่างๆก็คุยกับรัฐบาลแต่พอคุยกับทางด้านสหภาพยุโรปต้องคุยกับทางด้านของอุร์ซูล่าฟอนเดเยนนะครับแล้วก็ต้องผ่านรัฐสภายุโรปนะครับในการคุยซึ่งอันนี้เป็นส่วนที่ทรัมป์ไม่พอใจต้องการเล่นงานนะครับสหภาพยุโรปถึงกับบอกว่าอยากจะอะไรครับให้มันพังไปเลยสหภาพยุโรปให้สหภาพยุโรปเนี่ยมันกลายเป็นแค่องค์การร่วมประเทศคือไม่มีองค์การเหนือชาติทีนี้มันก็มีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นการเจรจาระหว่างจีนกับทางด้านสหภาพยุโรปต้องเจรจากับองค์กรเหนือชาติคือคณะกรรมการประธานคณะกรรมการซึ่งก็ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆนะครับทีนี้ในการที่จะเจรจานั้นการเจรจานั้นต้องผ่าน27ประเทศซึ่งหมายถึงว่าเป็นลักษณะนะ
เป็นเอกฉันท์

จะมีบางเรื่องเป็นมติเสียงข้างมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ทางด้านสหภาพยุโรปมีต่อประเทศต่างๆด้านหนึ่งผมเรียกว่าพหุภาคีก็คือไม่ใช่ทีละประเทศไม่เหมือนอาเซียนของเรานะที่มันไม่อยู่ลักษณะนั้นต้องคุยกันแต่ละประเทศต่างคนต่างคุยแต่นี่27ประเทศให้กับทางด้านขององค์กรเหนือชาติคือประธานคณะกรรมการคุยเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับทรัมป์ก็เช่นเดียวกันเรื่องอุร์ซูล่าฟอนเดอร์เลยพอคุยกับจีนก็ต้องคุยกันโดยผ่านประธานคณะกรรมการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเป็นสองผมเรียกอันนี้ว่าพหุภาคีอีกส่วนหนึ่งเป็นทวิภาคีคือแต่ละประเทศก็จะมีความสัมพันธ์นะครับกับในด้านการค้าเราจะเห็นได้ว่าในระยะหลังเนี่ยนะครับประเทศต่างๆเนี่ยเดินแถวเข้าไปหาจีนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านอะไรครับเยอรมันฝรั่งเศสนะครับเรื่องสเปนเยอะแยะเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องการที่จะเข้าหาจีนจีนเองก็อยากจะเข้าหาแต่ตัวนี้มันมีความสำคัญครับนโยบายอะไรที่ออกมาจากพหุภาคีนะครับในกรณีนี้บางครั้งอาจจะไม่สำเร็จเพราะทรัมป์ทางด้านของทรัมป์ก็ดีหรือทางด้านของจีนก็ดีจะอาจจะผ่านทางทวิภาคีความหมายก็ง่ายๆนะครับอย่างเช่นจะออกมาตรการเล่นงานทางด้านอเมริกานะครับปรากฏว่าเยอรมันบอกเฮ้ยไม่ได้นะไอ้พหุภาคีเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าพูดง่ายไปกระทบกับความสัมพันธ์การค้าของเขากับทางด้านของอเมริกาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทําให้ไอ้นโยบายที่จะออกมาจากของพหุภาคีนักหนาเขาเรียกว่าเอกฉันท์มันก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยจีนก็ทําอย่างเดียวกันเลยอะไรที่เป็นลบกับจีนถ้าจะออกมาในลักษณะเป็นมติเอกฉันท์พยายามจะลบดีประเทศต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันมีลักษณะที่มันมีหลายมิติแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนพอสมควรแต่สิ่งที่เราคุยกันวันนี้นั้นก็เพราะว่าจีนกับสหภาพยุโรปเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าหาให้กันได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากแรงกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจารย์ได้พูดถึงต่างคนต่างต้องการที่จะ diversify ให้มากที่สุดและยุโรปก็เป็นประเทศใหญ่ยุโรปเองต้องพึ่งพาจีนนะครับหลายประเทศเนี่ยพูดง่ายอย่างเยอรมันเนี่ยพึ่งพาจีนอย่างมากมายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ทั้งสองฝ่ายก็อยากที่จะกระชับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่เอาเข้าจริงๆมันก็มีปัญหาอุปสรรคมันไม่ใช่กระชับกันง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังจะหาทางเร่งแต่เพิ่นอะไรครับมันมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นในอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยความจริงจะมีเรื่องของการเจรจาในสองระดับระดับหนึ่งเป็นระดับพูดคุยกันระหว่างรัฐมนตรีทางด้านการค้านะครับกับอีกระดับหนึ่งเป็นการพูดคุยกันระหว่างคณะกรรมการก็คือตัวแทนของคณะกรรมการนะฮะคุยกับทางด้านของระดับล่างของระดับรองลงมาของจีนแต่ปรากฏว่าจีนบอกว่ายกเลิกนะครับยกเลิกในขณะที่จะใกล้ประชุมแล้วการที่ยกเลิกการประชุมนั้นโดยปกติที่จีนทำอยู่หรือสหภาพยุโรปทำอยู่มักจะเป็นการส่งสัญญาณว่าไม่แฮปปี้นะไม่มีความสุขพูดง่ายคุณนะมันไม่ราบรื่นทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมันอย่างนี้ครับจีนมองว่าสหภาพยุโรปเนี่ยกำลังดำเนินมาตรการในลักษณะที่เหมือนกับเป็นการกีดกันเขานะครับอันที่หนึ่งสหภาพยุโรปการออกกฎหมายฉบับหนึ่งก็เรียกว่า Accelerate Act นะครับ Industrial Accelerate Act ซึ่งอันนี้ออกมาจะเป็นไปกระทบกับประเทศต่างๆแต่จีนเนี่ยถูกกระทบก็คือหนึ่งจะมีการอะไรครับนะฮะเป็นการเข้าไปควบคุมการ Take Over ของบริษัทต่างชาติที่มีต่อในยุโรปอันนี้ผู้หญิงมั่งมุ่งเป้าที่จีนอันนี้กับอันหนึ่งก็คือมีการจำกัดเรื่องการส่งออกสินค้าบางประเทศหรือเทคโนโลยีบางไปยังจีนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ทางด้านจีนมองว่ามันเป็นการกีดกันสองทางด้านสหภาพยุโรปได้มีการเปิดนะครับเรื่องของการสอบสวนแอนตี้ดัมปิ้งการต่อต้านการทุ่มตลาดคือจีนเนี่ยถูกมองจากประเทศต่างๆว่าจีนเองมีลักษณะเป็นประเทศสังคมนิยมคุมทุนนิยมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะของเศรษฐกิจแบบเสรีแม้จีนจะเข้าเป็นสมาชิกของ WTO ตั้งแต่2001เนี่ยแต่จีนยังไม่ได้ยอมรับ

ว่าเป็น market economy เพราะมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าใช้รัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือในการช่วยเสริมสร้างทําให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เกิดการค้าไม่เป็นธรรมการค้าไม่เป็นธรรมที่ถูกมองนั้นแล้วก็อยู่ในกฎ WTO นะมันมี2ตัวครับ1ดัมปิ้งดัมปิ้งก็คือขายสินค้าต่ำกว่าทุนขายสินค้านอกประเทศถูกกว่าในประเทศก็เลยทุ่มตลาดก็จะเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเนี่ยขึ้นกำแพงภาษีต่อต้านการอุดต่อต้านการทุนรนเขาเรียก AD ครับ anti dumping กับอีกการหนึ่งก็คือการเขาเรียกว่า anti subsidy นะครับ ED AD CVD countervailing duty ก็คือมองว่ามีการอุดหนุนทางการค้าเปิดโอกาสให้ประเทศนึงเล่นงานด้วยกำแพงภาษีก็เรียก CVD countervailing duty ได้เพราะฉะนั้นสหภาพยุโรปกำลังสอบสวนเรื่องของสินค้าอันนี้ก็เป็นส่วนที่สองที่ทางด้านของจีนไม่พอใจอันที่สามทางด้านของทางด้านของสหภาพยุโรปก็มีออกกฎหมายมีการจำกัดนะครับไม่ให้ประเทศจีนเนี่ยเข้าไปเขาเรียก procurement procurement ในที่นี้คือเป็นการจัดซื้อนะครับคือรัฐจะมีการทำไงปรากฏมีการจำกัดบริษัทจีนนะครับไม่ให้มีสิทธิ์เข้าไปในการจัดซื้ออันนี้เป็นอันที่สามอันที่สี่ก็จะมีออกกฎหมายหรือไอ้กฎระเบียบครับกฎระเบียบถ้าจำไม่ผิดก็เป็นกฎระเบียบนะฮะสองก็เป็นกฎระเบียบที่เป็นเรื่องของอะไรครับเป็นการที่จะป้องกันนะฮะพวกเทคโนโลยีหูเว่ยนะครับในการที่จะเข้าไปขยายเครือข่ายนะครับในเรื่องของในยุโรปกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการจำกัดเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพวกไอ้อะไรฮะไอ้สีเขียวเรื่องของอะไรฮะเรื่องของโซล่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นนี่จีนก็มองว่าเฮ้ยยุโรปกำลังนะครับเล่นงานเขาในงานของการกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นจีนเองก็เลยมีการแสดงความไม่พอใจด้วยการบอกว่าขอนะครับงดการประชุมเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจส่วนจีนเองนั่นก็มีการดําเนินมาตรการต่อสู้เช่นจีนออกนะครับออกกฎหมายในลักษณะที่ทําให้บรรยากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมในการลงทุนพูดง่ายกฎหมายทําให้ลงบริษัทต่างประเทศเข้าไปลงทุนในจีนเนี่ยมันยากเข้าอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นการตอบโต้อันที่สองก็มีการออกนะครับมาตรการนะครับเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เป็นกฎเกณฑ์ที่จะเล่นงานประเทศที่ทําให้เขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอะไรครับซัพพลายเชนซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จีนกําลังเล่นงานประเทศต่างๆในลักษณะนี้รวมทั้งด้านยุโรปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือมีการที่จะออกกฎหมายนะครับในการที่จะจํากัดนะฮะเรื่องของ outflow คือจีนเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศเยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็มามองว่าประเทศไหนนะครับที่มีการดําเนินมาตรการเช่นกีดกันทางการค้าเขาก็จะมีการจํากัดไม่ให้ประเทศเหล่านี้เข้าไปบริษัทเหล่านี้เข้าไปลงทุนแล้วก็มีการออกกฎในแง่ที่จะไม่มีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ในส่วนของบริษัทเอาท์โฟลว์ต่างเหล่านี้เข้าไปเล่นงานเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ไปกระทบนะครับเรื่องของความสัมพันธ์กับอีกส่วนหนึ่งจีนเองประเทศนะฮะมีความสามารถในการผลิตเรื่องของอินดัสทรีเรื่องของอุตสาหกรรมอเมริกาเนี่ยเสียความสามารถตั้งแต่2010แล้วเรื่องของเรื่องของไอ้ตัวอุตสาหกรรมเนี่ยจีนขึ้นมาครองอันดับหนึ่งนะครับตั้งแต่2010แล้วก็ปัจจุบันนี้อเมริกาเองก็พยายามจะดึงไอ้พวกนี้กลับไปนะครับแต่ก็ทําได้อยู่ในขอบเขตจํากัดแต่จีนเองมีประเด็นปัญหามีความสามารถในการผลิตต้นทุนต่ําแต่ขณะเดียวกันจีนเองก็มีปัญหาเรื่องกําลังซื้อพูดง่ายเรื่องของการบริโภคนั้นยังอยู่ในขอบเขตจำกัดเพราะว่ายังมีปัญหาเพราะฉะนั้นพอบริโภคมีขอบเขตจำกัดแต่การผลิตเยอะมากของก็ล้นเลยครับพอล้นออกมาปั๊บไอ้ของเหล่านี้ก็กระจายไปสู่ทั่วโลกจนเป็นที่เรียกว่ากลัวกันทั่วโลกนะครับมีการดําเนินมาตรการอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าทางด้านยุโรปก็พยายามจะออกกฎหมายต่างๆป้องกันเรื่องของสินค้าที่เกิดทะลักแต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าขณะที่สหภาพยุโรปกําลังเล่นงานเนี่ยประเทศทวิภาคีแล้วครับก็จะอะไรครับแต่ละประเทศก็จะมีการดําเนินมาตรการต่างๆเหล่านี้ซึ่งจีนเองก็ใช้มาตรการเนี่ยไปล็อบบี้ประเทศต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะ

เป็นสเปนหรือแหล่งต่างล็อบบี้เพื่ออะไรครับเพื่อลดเรื่องของปัญหากีดกันทางการค้าครับฉะนั้นในขณะที่สหภาพยุโรปมีการดําเนินมาตรการแต่คุณจะเห็นนะครับว่าประเทศนะครับมีการเรียงแถวกันเลยเข้าไปนะครับหาทางที่จะขยายความสัมพันธ์ทางการค้ากับจีนในลักษณะที่เรียกว่าเร่งรีบมากกว่าเก่าและ

0: ก็คือความจําเป็นที่มหาอำนาจทางเศรษฐกิจสหภาพยุโรปกับจีนเนี่ยจะเข้าหากันท่ามกลางสิ่งที่เป็นอุปสรรคอยู่นั่นคงจะต้องมีการคลี่คลายและต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่พูดง่ายไม่ใช่ราบรื่นทีเดียวไม่ว่าจะมีความจําเป็นที่จําเป็นต้องหากันก็ตามอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง ที่วันนี้เรามาชวนคุยในส่วนซึ่ง นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิศาสตร์ที่มีผลกระทบกับเราในทางอ้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจที่เรามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับไม่จีนสหภาพยุโรปก็อยู่ในกลุ่ม2ประเทศนะฮะอยู่ในกลุ่ม4-5ประเทศที่มีความสัมพันธ์กับทั่วโลกรวมทั้งของประเทศไทยด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็ได้เห็นภาพรวมของความสัมพันธ์จีนยุโรปนะคะที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยเพราะว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าแล้วก็เป็นโอกาสของประเทศจีนยุโรปแล้วก็เป็นโอกาสของไทยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับคุณตาลครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้คุยกันเช่นเคยนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะวันนี้อาจารย์พาไปดูนะคะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหภาพยุโรปในยุคนี้นะคะที่แน่นอนค่ะว่าต้องหามุมที่จะร่วมมือกันในการที่จะมีความสัมพันธ์ในหลายระดับกันนะคะเพราะว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปผลกระทบจากเรื่องสงครามการค้าของสหรัฐนะคะดังนั้นแต่ละประเทศก็ต้องมีการปรับโหมดเรื่องของการกระจายการค้าการลงทุนนะคะไม่ได้พึ่งพาสหรัฐแต่เพียงตลาดเดียวก็ต้องหาตลาดใหม่ๆร่วมมือแต่ว่าก็ยังมีบรรยากาศของการแข่งขันกันอยู่อย่างที่วันนี้อาจารย์นำมาฝากกันนะคะซึ่งเดี๋ยวคงจะต้องจับตาดูเรื่องของความร่วมมือจีนยุโรปนะคะที่ถือว่าเป็นประเทศแล้วก็เป็นกลุ่มประเทศที่รวมตัวกันแล้วก็มีผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะวันนี้นำมาฝากกันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8นาฬิกา5นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยบรมพิมานตั้งชื่อตามพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยสำหรับงานพิธีตอนค่ำงานเต็มยศหรือครึ่งยศองค์ประกอบของชุดไทยบรมพิมานหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัวเสื้อเป็นเสื้อแขนยาวกรอมข้อมือคอกลมมีขอบตั้งและตัวเสื้อนั้นผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าส่วนผ้านุ่งตัดแบบติดกันเป็นชุดเดียวผ้าจีบข้างหน้ายาวจรดข้อเท้าและมีชายพกไม่ผ่าหลังหรือผ่าข้างคาดเข็มขัดไทยและใส่เครื่องประดับเข้ากับชุดนอกจากนี้ยังสามารถประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อีกด้วย

0: สารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
2: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
2: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
2: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
2: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
2: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
3: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
2: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

จามจุรีร่วงกล่าวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจ

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรองโฆษกรัฐบาลยืนยันการแก้ไขกฎหมายสัญชาติไม่ได้เป็นการเอื้อสัญชาติให้บุคคลต่างด้าวสามารถเข้ามาลงสมัครชิงตำแหน่งทางการเมืองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่เพจ Facebook ภูเก็ตไทม์โพสต์ข้อความระบุว่ารัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายสัญชาติให้ต่างด้าวผู้ได้สัญชาติใหม่สามารถเล่นการเมืองในประเทศได้ทุกระดับโดยนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการแก้ไขกฎหมายไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อมอบสัญชาติไทยให้กับแรงงานต่างด้าวหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายแต่เป็นการแก้ปัญหากลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานมีตัวตนชัดเจนและผ่านกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาสถานะบุคคลที่ค้างคามายาวนานทั้งนี้ถึงแม้บุคคลจะได้รับสัญชาติไทยแล้วการเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการระดับสูงยังต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้โดยอัตโนมัติซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสัญชาติผ่านระบบรับฟังความคิดเห็นของภาครัฐก่อนที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาต่อไปขสมกแนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารเพื่อเข้าร่วมถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารขสมกเพื่อเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามกำหนดการเข้าถวายสักการะพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา 8:30 นถึง 16:00 นและกำหนดการเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะให้บริการรถชัตเทิลบัสจำนวน6เส้นทางซึ่งมี5เส้นทางที่จะเริ่มให้บริการจากท่าต้นทางในคันแรกเวลา 7:00 นและคันสุดท้ายเวลา 19:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะหมดดังนี้เส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวงเส้นทาง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงเส้นทาง M7 อนุสาวรีย์

0: ชัยฝั่งพญาไทสนามหลวงเส้นทาง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวงและเส้นทาง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงส่วนเส้นทาง M16 ประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงคันแรกจะเริ่มให้บริการในเวลา8นาฬิกาและคันสุดท้าย22นาฬิกาหรือจนกว่าประชาชนจะหมดและยังมีเส้นทางรถโดยสารขอสมก.ที่ผ่านสนามหลวงอีก18เส้นทางและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับข้อเสนอคุมจำนวนประชากรของพรรคการเมืองฝ่ายขวาของสวิตเซอร์แลนด์ถูกปฏิเสธผ่านการลงประชามติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าข้อเสนอคุมจำนวนประชากรของพรรคประชาชนสวิตซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ถูกปฏิเสธผ่านการลงประชามติที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ซึ่งข้อเสนอนี้มีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงโครงสร้างพื้นฐานที่แออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะที่มากเกินไปอันเนื่องมาจากจำนวนผู้อพยพย้ายถิ่นที่เพิ่มขึ้นโดยปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ 9.1 ล้านคนและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13 นาฬิกา
2: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
3: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
2: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
4: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศInnovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom นะคะพบกันเป็นประจำค่ะในวันจันทร์ช่วงเช้าๆประมาณ 9:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์และวันนี้ค่ะดิฉันภัสสิรีชมพูคำอาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะเราจะเจอกันเดือนเว้นเดือนและเดือนนี้นะคะเดือนมิถุนายนเราเจอกันทั้งเดือนเลยค่ะเช้าวันนี้ดิฉันอยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องนึงที่น่าสนใจมากสำหรับคนทำงานผู้บริหารนิสิตนักศึกษาหรือใครก็ตามนะคะที่คิดในเรื่องของตัวการวางแผนอาชีพของตัวเองเพราะว่าเมื่อเราทำงานแล้วเราก็ถ้าเราคิดในเรื่องของการที่บอกเราไม่ได้ทำแค่นี้นะแต่เราทำแล้วเราจะไปยังไงต่อเนี่ยก็มักจะมีคำถามที่บางทีก็จะสงสัยตัวเองเหมือนกันว่าคนที่ขึ้นถึงตำแหน่งที่เราเรียกว่า C-suite นะคะหรือว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเขาไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเวลาพูดถึง C-suite ก็มักจะหมายถึงตำแหน่งระดับสูงที่ขึ้นต้นด้วย C อะค่ะ C ก็คือ Chief เช่น CEO ใช่ไหมคะที่เป็น Chief Executive Officerหรือว่า CFO Chief Financial Officer CHRO Chief Human Resource Officer หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีอย่างเช่น CIO ก็คือ Chief Information Officer มี CMO Chief Marketing Officer แล้วก็ตำแหน่ง Chief อื่นๆที่เมื่อขึ้นต้นด้วย Chief หรือว่า C เนี่ยก็คือหมายถึงทีมผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรค่ะหลายคนอาจมองว่าเส้นทางสู่ตำแหน่ง C นะคะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะคะเป็นเรื่องของคนที่เก่งมากๆหรือว่าคนที่มีประวัติการศึกษาดีมากๆหรือคนที่มีความสามารถเฉพาะทางสูงหรือว่าคนที่โชคดีที่อยู่ถูกที่ถูกเวลานะคะอาจจะเป็นแบบนั้นดังนั้นพอดีดิฉันไปเจองานวิจัยอีกแล้วนะคะชอบคืออยากจะเอาเรื่องราวที่มีที่มาที่ไปมา

เล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นงานวิจัยค่ะที่ตีพิมพ์ใน Harvard Business Review นะคะที่ไปศึกษานะคะในบริษัทขนาดใหญ่อย่าง S&P 500ว่าคนที่ขึ้นสู่ตำแหน่ง C-suite นั้นเนี่ยมีเส้นทางอะไรบ้างค่ะคนที่ศึกษานะคะเป็นทีมศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของตัวconsulting นะคะอันได้แก่ Ruth Curlen นะคะเป็น consult ที่ Spencer Stuart นะคะแล้วก็มี Steve Pascott Edwardสดาโชนิกซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นทีมคอนซัลท์นะคะแล้วก็ไปศึกษานะคะตัว Data นะคะของตัวผู้บริหารระดับที่เป็น C ที่เราพูดถึงกันเนี้ยค่ะใน S&P 500บริษัทที่อยู่เป็น S&P 500นะคะในช่วงเวลานะคะเขาบอกว่าตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่มิถุนายนนะคะวันที่30มิถุนายน2525ไม่ใช่สมัย2025ค่ะปี2025นะคะซึ่งไม่นับกับคนที่รักษาการนะคะเอาเป็นคนที่มีตำแหน่งที่อยู่ในตำแหน่งในฐานะ CEO นะคะในศึกษาตั้งแต่ช่วงเวลานั้นแล้วก็เขาก็ไปเก็บข้อมูลนะคะว่ามีอะไรบ้างที่เราที่จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วดิฉันคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะเป็น CEO เท่านั้นนะคะแต่ว่าสำหรับทุกคนเลยค่ะที่อยากจะเติบโตหรือว่าสร้างคุณค่าของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะต้องพิจารณานะคะเอาละนะคะมาถึงในเรื่องของสิ่งที่เขาศึกษานะคะเขาก็ไปศึกษานะคะโดยที่ในตำแหน่งที่ได้เรียนไปแล้วนะคะก็คือคนที่อยู่ในระดับที่เป็น C-suite ก็คือขึ้นต้นโดยตัว C ต่างๆเหล่านี้ในบริษัท S&P 500โดยในงานศึกษาเนี้ยครับไปดูตำแหน่งที่เป็นกลุ่ม C หลักๆ9ตำแหน่งจริงๆมันมีเยอะกว่า9นะคะแต่เนี้ยคือเขาไปดูที่เป็น9ตำแหน่งที่เจอได้มากๆนะคะในช่วงเวลานั้นอันได้แก่แน่นอนนะคะก็มี CEO นะคะมี COO CFO CMO CHRO Chief Legal Officer นะคะCLO Chief Supply Chain Officer Chief Information Officer แล้วก็ Chief Communication Officer ในตำแหน่งนะคะคนที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ดิฉันได้เรียนไปแล้วนะคะคือตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2025นะคะจนถึงวันที่ปิดการศึกษานะคะข้อค้นพบแรกที่น่าสนใจมากคือนะคะคนที่เดินทางเข้าสู่ตำแหน่ง C-suite เหล่านี้เนี่ยมักเป็นเส้นทางภายในองค์กรนะคะคือหลายๆหมายความว่าบางเราลองมาคิดว่าคนที่เป็นตำแหน่งใหญ่เนี่ยก็คือเป็นการที่เป็นคนนอกแล้วก็เข้ามาในตำแหน่งเหล่านั้นแต่ปรากฏว่าในการศึกษานี้นะคะเจอว่าเกือบ 60% นะคะของผู้บริหารในกลุ่ม C-suite ในบริษัท S&P 500เนี่ยได้โตมาจากการเลื่อนตำแหน่งภายในองค์กรก็เขาเรียกว่าลูกม่อใช่ไหมคะมีภาษาเทมเน็ตที่เรามักจะเรียกกันก็คือโตมาในองค์กรนั้นน่ะจากตำแหน่งตั้งแต่เบื้องตั้งแต่ตำแหน่งต้นๆจนถึงขึ้นมาเป็นระดับบริหารระดับสูงนะคะแล้วบางตำแหน่งนะคะมีสัดส่วนคนภายในเนี่ยที่คือโตมาจากภายในเนี่ยสูงถึงประมาณ 80% นั่นหมายความว่าการเติบโตจากภายในองค์กรมีความสำคัญมากโดยเฉพาะตำแหน่ง CEO และ CEO ซึ่งมักต้องการคนที่เข้าใจธุรกิจวัฒนธรรมองค์กรระบบการทำงานแล้วก็เครือข่ายความสัมพันธ์ภายในองค์กรนั้นอย่างลึกซึ้งและสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่เติบโตมาจากภายในไปถึงตำแหน่งที่เป็น C-suite เหล่านั้นน่ะโดยเฉลี่ยแล้วมักอยู่กับองค์กรมายาวนานถึง16ปีอันนี้ก็เป็นการสะท้อนว่าองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมากไม่ได้มองแค่ผลงานระยะสั้นแต่ให้คุณค่ากับการสะสมความเข้าใจองค์กรความไว้วางใจการพิสูจน์ตัวเองกับองค์กรหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ loyalty ที่เกิดขึ้นกับองค์กรนะคะลองนึกภาพตัวอย่างง่ายๆค่ะสมมติว่ามีผู้จัดการคนนึงที่เริ่มจากการปฏิบัตินะคะงานในฝ่ายปฏิบัติการในธุรกิจค้าปลีกต่อมาก็ย้ายไปดูแลหลายพื้นที่ได้ทำงานกับทั้งฝ่ายการเงินฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายเทคโนโลยีฝ่ายการตลาด
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในช่วงเวลานั้นแต่ว่าจากความที่คนนั้นเข้าใจในเรื่องของธุรกิจตั้งแต่หน้าร้านไปถึงในเรื่องของการทำงานในส่วนต่างๆเมื่อวันที่องค์กรต้องเลือก CEO หรือ CEO คนคนนี้ก็นับว่ามีความเข้าใจรอบด้านก็นับว่ามีโอกาสสูงนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เก่งงานด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวแต่ว่าเข้าใจส่วนประกอบต่างๆที่เชื่อมโยงกันภายในองค์กรข้อค้นพบนี้นะคะก็นับว่าเป็นอินไซต์อันนึงนะคะสำหรับคนทำงานว่าหากต้องการที่จะเติบโตในองค์กรการได้เรียกว่าพิสูจน์ตัวเองในองค์กรนั้นก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอันนี้อาจจะขัดกับสิ่งที่เรามักจะเห็นกันในปัจจุบันนี้นะคะที่การโยกย้ายงานเกิดขึ้นกันได้อย่างง่ายๆอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นข้อหนึ่งที่อีกมุมนึงค่ะที่เวลาให้เราพิจารณาว่าเอ๊ะมันดีหรือเปล่านะในการที่เราจะย้ายงานบ่อยๆถ้าเราวางแผนอาชีพของเราว่าเราอยากเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงดังนั้นการที่เราได้ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองและผลงานภายในองค์กรนึงอาจจะเป็นตัวที่สร้างเรียกว่าทำให้เราอยู่ในสายตามากขึ้นนะคะนั่นก็คือเป็นข้อค้นพบอันแรกนะคะข้อค้นพบอันที่สองคือถ้าองค์กรนะคะเลือกคนจากภายนอกคราวนี้ก็มีบางองค์กรแล้วค่ะที่เลือกจากคนภายนอกเนื่องจากอย่างที่เมื่อกี้ดิฉันเรียนไปแล้วนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 60% ที่เลือกคนภายในแต่ก็มีองค์กรจำนวนไม่น้อยเหมือนกันที่ก็เลือกคนภายนอกเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นระดับที่เป็น C-suite เหล่านั้นเนี่ยแต่ว่าเวลาทำแบบนั้นเนี่ยองค์กรมักมองหาคนที่มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งนั้นมาก่อนนั่นคือประมาณ 57% ของผู้บริหารกลุ่ม C-suite ที่ถูกจ้างจากภายนอกที่เคยดำรงตำแหน่งเดียวกันในตำแหน่งอื่นมาก่อนนะคะและในบางตำแหน่งอาจจะมีตัวเลขที่สูงกว่า 57% ด้วยซ้ำเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นนะคะว่ายิ่งตำแหน่งสูงและมีความเสี่ยงมากองค์กรยิ่งต้องการเอาคนที่มีหลักประกันนะคะว่าทำงานนั้นได้ทำงานนั้นเป็นทำงานนั้นเก่งตัวอย่างเช่นนะคะหากองค์กรกำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินต้องมีการปรับโครงสร้างต้นทุนต้องเจรจากับนักลงทุนและต้องการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินบริษัทอาจจะไม่อยากเสี่ยงกับคนที่ไม่เคยเป็น CFO มาก่อนก็อยากต้องการคนที่เก่งๆก็คืองั้นเอาคนที่เป็น CFO มาแล้วอ่ะนะคะในองค์กรอื่นน่ะเข้ามาเป็นใน CFO ในองค์กรของเรานะคะแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเรื่องนี้ก็คือในบางตำแหน่งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีความสำคัญมากนะคะเช่นนะคะตำแหน่ง CEO และ COO ก็คือมักจะเป็นคนในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ในบางตำแหน่งนะคะอาจจะมีความหลากหลายในอุตสาหกรรมมากขึ้นอย่างเช่นตำแหน่ง CHRO หรือว่า CIO อันนี้อาจจะย้ายข้ามอุตสาหกรรมได้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทักษะทางด้านการบริหารคนหรือว่าเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี่ยมันประยุกต์ได้ใช้ในหลากหลายบริบทอาจจะเป็นเหตุผลดังนั้นนะคะดังนั้นสำหรับคนที่อยากเติบโตสู่ตำแหน่งสูงสิ่งสำคัญคือเราต้องคิดว่าเรากำลังต้องสร้างหลักฐานของความพร้อมนะแบบใดแบบหนึ่งอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเป็น CFO แปลว่าเราต้องมีทำให้คนมั่นใจได้ในเรื่องของตัวความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องของการเงินเชิงกลยุทธ์นะคะไม่ใช่แค่การทำบัญชีหรือตัวเลขรายงานตัวเลขที่เป็นตัวเลขทางการเงินเท่านั้นหรือว่าถ้าเราอยากจะเป็น CHRO ก็ต้องแสดงเห็นว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้ผ่านคนไม่ใช่แค่งาน HR รูทีนทางด้านคนนะคะอันนี้ก็เป็นจากข้อค้นพบอันที่2นะคะข้อค้นพบอันที่3นะคะก็คือการเปลี่ยนตัว CEO มักสร้างโอกาสใหม่ใน C-suite คือในงานวิจัยพบค่ะว่าโดยนะคะพบว่าใน CEO แล้วโดยเฉลี่ยเนี่ยดำรงตำแหน่งนานกว่าผู้บริหารที่เป็นกลุ่ม C ด้วยกันในตำแหน่งอื่นและเมื่อมี CEO คนใหม่เข้ามามักมีการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะในช่วงปีแรกของการดำรงตำแหน่งก็คืออย่างน้อย1ใน5ของ CFO CHRO และ CMO มักมีการเปลี่ยนแปลงในปีแรกของการมี CEO คนใหม่เข้ามาและภายในระยะเวลาประมาณ4ปี CEO จำนวนมากมักได้เลือกหรือเปลี่ยนผู้บริหารหลักในทีมของตัวเอง
เรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าตัว CEO คนใหม่มักต้องการทีมที่มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่กลยุทธ์ใหม่และสไตล์การทำงานของตัวเองบางครั้งผู้บริหารเดิมอาจจะเก่งมากแต่อาจจะไม่สอดคล้องกับทิศทางใหม่ขององค์กรหรืออาจจะไม่สามารถปรับตัวได้เร็วพอในช่วงเวลาที่องค์กรต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นตัวอย่างเช่นนะคะถ้า CEO คนใหม่เข้ามาโดยมีโจทย์ว่าองค์กรต้องเปลี่ยนผ่านดิจิตอลอย่างจริงจังก็อาจจะต้องการ CIO ที่ไม่ใช่คนดูแลระบบ IT ให้เสถียรแต่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิตอลเข้าใจธุรกิจและสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายอื่นได้นะคะแต่ว่าถ้า CEO ต้องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรใหม่ก็จะต้องการ CHRO ที่มีบทบาทมากขึ้นที่สามารถทำงานทางด้านการสร้างในเรื่องของตัวบรรทัดฐานหรือว่าในเรื่องของค่านิยมใหม่ที่อยากจะสร้างให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อค้นพบที่เขาเจอมาและอีกอันนึงนะคะก็มีความน่าสนใจเหมือนกันจากงานวิจัยนี้นะคะพบว่าบางตำแหน่งมีโอกาสในซีชีพมากกว่าบางตำแหน่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าคือไม่ใช่ทุกบริษัทจะมีตำแหน่งซีชีพครบทุกตำแหน่งอย่างเมื่อกี้ที่ฉันที่เรียนไปตอนที่เขาศึกษาใน9ตำแหน่งใช่มั้ยคะแต่มันก็ไม่จำเป็นว่าองค์กรต้องมีครบ9บางองค์กรอาจจะมีแบบไม่บางอย่างในนั้นนะคะโอเคแต่ว่าในงานวิจัยก็จะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พบนะคะก็คือแทบทุกบริษัทใน S&P 500นั้นน่ะมี CFO และ CHRO ก็แปลว่าคนที่อยู่ในสายการเงินหรือว่าสาย HR โอกาสที่ขึ้นมีตำแหน่งนั้นก็มีตำแหน่งให้ขึ้นมากกว่าเพราะว่าองค์กรส่วนใหญ่ก็จะมีตำแหน่งนี้นะคะแต่บางตำแหน่งเช่นChief Supply Chain Officer ก็จะมีน้อยแล้วก็ตำแหน่งอย่างเช่น CMO นะคะซึ่งแต่ก่อนเราได้ยินเยอะมากนะคะมีแนวโน้มลดลงในบางองค์กรเพราะว่าบางบริษัทอาจเปลี่ยนโครงสร้างนะจากการที่มีหัวหน้าทางด้านการตลาดระดับองค์กรไปเป็นการกระจายงานการตลาดตามภูมิภาคหรือหน่วยธุรกิจหรือว่ารวมบทบาททางการตลาดการขายหรือลูกค้าไว้ในตำแหน่งที่กว้างขึ้นอย่างเช่นก็จะมีตำแหน่งที่เราเรียกว่า Chief CommercialOfficer หรือว่า Chief Revenue Officer นั้นเป็นเรื่องนี้ก็มีความสำคัญสำหรับคนที่วางแผนเส้นทางอาชีพของตัวเองว่าบางเส้นทางอาชีพเนี่ยจำนวนเก้าอี้จำนวนตำแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับเส้นทางอื่นอย่างเช่นนะคะถ้าท่านผู้ฟังที่อยู่ในสายงานที่เป็นทางด้านการตลาดซึ่งแต่ก่อนน่าจะมองว่าเป็น CMO ซึ่งอย่างเมื่อกี้เรียนไปแล้วนะคะว่า CMO ก็จะมีแนวโน้มที่มีน้อยลงอาจจะต้องมองหาในเรื่องของการพัฒนาความเข้าใจที่มันกว้างขึ้นอย่างเช่นการสร้างรายได้ด้านประสบการณ์ของลูกค้าด้านดิจิทัลด้านการเติบโตของธุรกิจเพื่อจะพร้อมสำหรับการรับบทบาทที่กว้างขึ้นอย่างเช่นถ้าจะมีตำแหน่งที่เรียกว่า Chief Growth Officer หรือว่า Chief Commercial Officerแล้วก็อีกข้อค้นพบหนึ่งนะคะข้อค้นพบสุดท้ายซึ่งมีความน่าสนใจเหมือนกันก็คือในแง่ของความหลากหลายล่ะมันมีความเท่าเทียมกันหรือไม่อะไรอย่างไรก็พบว่าในงานวิจัยเนี้ยมันก็มีความหลากหลายมากขึ้นใช้คำว่ามากขึ้นนะคะแต่อาจจะยังบอกว่าพูดคำว่าเท่าเทียมได้ก็ไม่ได้เต็มปากนะก็คือว่ามีจำนวนผู้หญิงมากขึ้นที่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลุ่ม C เหล่านั้นนะคะก็เรียกว่ามากกว่า 40% ก็เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะที่ก็สะท้อนที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ได้มีเฉพาะในผู้ชายอะไรเงี้ยเท่านั้นแต่คราวนี้ตัวข้อมูลในการศึกษาเนี่ยเมื่อดูแยกตามตำแหน่งจะพบว่าไอ้ความหลากหลายนั้นคือมีการที่มีจำนวนผู้หญิงมากขึ้นนั้นมันก็ไปอยู่ที่บางงานอย่างเช่นน่าจะเดาออกนะคะอย่างเช่นงาน HR นะคะ Chief HR Officer หรือว่า Chief Communication Officer อันนี้ก็มีจำนวนผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในตำแหน่งนี้มากขึ้นนะคะในขณะที่ตำแหน่งอย่างเช่น CEO และ CEO COO ก็ยังมีผู้หญิงที่ไม่ได้เยอะก็เป็นเรื่องที่ชวนคิดนะคะในเรื่องของตัวความหลากหลายว่าตัวเลขดีขึ้นโดยรวมดีขึ้นแต่ก็เป็นในบางกลุ่มงานดังนั้นก็อาจจะเป็นใช้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งสำหรับองค์กรในเรื่องของตัวการพัฒนาในเรื่องของตัวภาวะผู้นำคราวนี้มาถึงจากไอ้สิ่งที่เราได้มาจากการ
เรียกว่าข้อค้นพบที่เป็นตัวเลขนะคะที่เมื่อกี้ที่ได้นำเรียนไปแล้วเนี่ยเราถ้าเราเอาตัวข้อมูลตัวนั้นเนี่ยมาพิจารณาอย่างลึกซึ้งต่อไปเนี่ยเราจะได้อะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะสิ่งหนึ่งก็เราได้เพิ่มเติมก็คือว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยหรือว่าผลการศึกษาเหล่านั้นเนี่ยทำให้เราเห็นนะคะว่าในการที่ทำงานในระดับที่เป็น C-suite เหล่านี้มันไม่ได้เป็นการทำงานที่มันจะต้องใช้เฉพาะความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านของตัวเองอย่างเช่นนะคะCFO จะต้องดู

0: แลเฉพาะการเงิน CHRO ดูแลเรื่องคน CIO ดูแลเรื่องของเทคโนโลยีแต่ว่ามันมีสิ่งที่สำคัญมากขึ้นว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องทำมากกว่าในเรื่องของความเชี่ยวชาญของตัวเองก็คือความสามารถในเรื่องของตัวการกำหนดทิศทางขององค์กรพูดง่ายๆคือในเรื่องของเชิงกลยุทธ์ค่ะนะคะอันนี้แหละค่ะคือจุดที่ทำให้หลายคนอาจจะไปไม่ถึงในระดับที่เป็นกลุ่ม C เหล่านั้นทั้งที่ตัวเองมีความสามารถแต่จะเป็นเพราะว่ายังยึดติดกับความสามารถที่เป็นความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะในงานของตัวเองนะแต่ว่ายังขาดในเรื่องของตัวความสามารถในเรื่องของตัวการคิดวิเคราะห์ในเรื่องของเชิงการคิดเชิงกลยุทธ์แล้วก็ถ้าเป็นศัพท์นะนึกจะว่าเป็นเรื่องของที่เรียกว่า strategic influencing คือสามารถที่จะสร้างอิทธิพลทำให้คนอื่นเขาเชื่อเราแล้วก็ถูกเราโน้มน้าวไปได้ในเชิงกลยุทธ์ได้นะคะนั่นคือเป็นข้อสังเกตแรกซึ่งอันนี้ก็แปลว่าเอาละหากใครที่อยากจะต้องการที่จะพัฒนาและเติบโตขึ้นในตำแหน่งที่สูงๆนั้นเนี่ยไม่ได้ควรจะเก่งเฉพาะในความเชี่ยวชาญในงานของตัวเองแต่ว่าความสามารถในการเชิงคิดวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือทักษะที่สองควรต้องมีก็คือในเรื่องของการนำคนแล้วก็การสร้างทีมที่แข็งแกร่งคือผู้อันดับสูงเนี่ยไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้คนเราก็มีแค่สองมือใช่ไหมคะงั้นคนที่ขึ้นไประดับเนี้ยต้องรู้จักที่จะเลือกคนให้เหมาะสมกับบทบาทมอบหมายงานให้อำนาจทีมแล้วก็พัฒนาคนรอบตัวถ้าผู้นำยังต้องลงไหลทุกเรื่องนะคะตัดสินใจทุกเรื่องโอ้ก็มันยากมากเลยที่ทำให้สิ่งที่แบบอย่างหลายๆอย่างที่มันจะทำด้วยสำเร็จได้เพราะเราก็ตัวคนเดียวดังนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยสำคัญมากเลยคือจะต้องสามารถที่จะสร้างทีมดิฉันมักจะบอกกับนิสิตเสมอนะคะหรือว่าผู้บริหารที่ได้ไปบรรยายให้ฟังว่ายิ่งตำแหน่งที่สูงขึ้นความสำเร็จยิ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราทำอะไรได้เองบ้างแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้คนอื่นทำสิ่งที่สำคัญได้ดีขึ้นหรือไม่อันนี้ก็ต้องดิฉันว่าก็มีความสำคัญมากๆด้วยแล้วก็ที่สามคือการที่จะต้องประเมินตัวเองแล้วกันพัฒนาตัวเองเสมอคืองานวิจัยเนี่ยชี้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสามารถที่จะมองตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมารู้ว่าจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรอะไรบ้างที่ยังขาดนะคะคำถามที่น่าสนใจมากคือที่คิดว่าน่าจะต้องถามตัวเองนะคะว่าเราจะเป็นผู้นำที่ดีขึ้นอีก 10% ได้อย่างไรคือจริงๆคำถามนี้มันอาจจะดูง่ายนะแต่ดิฉันว่าไม่ธรรมดาเพราะมันเป็นคำถามที่แฝงในยะที่ว่าทุกวันน่ะเราจะดีขึ้นแต่ไม่จำเป็นนะคะว่าโอ้โหดีขึ้นแล้วปรับหน้ามือเป็นแบบอีกเป็นหลังมืออีกแบบหนึ่งหรือหลังมือเป็นหน้ามือแบบหนึ่งเนาะเป็นลักษณะของการทำให้ตัวเองดีขึ้นทีละนิดทีละหน่อยแต่สุดท้ายก็คือดีขึ้นแล้วก็เมื่อสะสมไปแล้วนะคะมันสามารถที่จะเป็นสิ่งที่มันโอ้โหว้าวแล้วก็ยิ่งใหญ่ได้มากๆนะคะอันนี้ก็แล้วก็อีกอันนึงนะคะก็เป็นในเรื่องของการที่ต้องรับมือกับในเรื่องของความไม่แน่นอนได้ในบรรดานะคะบริบทของทุกวันนี้นะคะจากความผันผวนทั้งจาก AIเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของเศรษฐกิจความคาดหวังใหม่ๆของพนักงานยุคใหม่นะคะแรงกดดันทางด้านความยั่งยืนอะไรต่างๆอีกมากมายนั้นคนที่อยากจะขึ้นมาระดับตำแหน่งสูงๆเนี่ยคือมันต้องรับมือกับในเรื่องของความไม่แน่นอนได้นั่นคือไม่ใช่คนที่ต้องรอให้ทุกอย่างชัดเจนถึงจะให้ลงมือทำแต่ต้องสามารถที่จะฝึกตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะคะฝึกการทำงานในความไม่แน่นอนฝึกการทำงานข้ามสายงานที่มีความหลากหลายนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะในเรื่องของตัวการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอความอยากรู้อยากเห็นการที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้นะคะการที่ได้มีความเป็นผู้นำแบบที่สนใจคนอื่นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาค่ะนะคะงั้นดิฉันก็ขอสรุปเป็นเรียกว่าเป็นข้อคิดนะคะสั้นๆไว้จากเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะว่าแปลว่าในการที่เราจะเติบโตเส้นทางอาชีพเนี่ยต้องคิดระยะยาวนะคะเพราะมันการที่จะโตขึ้นมาระดับสูงได้เนี่ยต้องผ่านอะไรมาเกิดจากการสะสมผลงานประสบการณ์สร้างความไว้วางใจด้วยการพิสูจน์ตัวเองอันที่2นะคะเก่งในเรื่องงานหรือเชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่พอแต่ว่าจะต้องมีความสามารถในเรื่องของการทำงานข้ามสายงานนะคะเข้าใจมุมมองของผู้อื่นการคิด เชิงกลยุทธ์เป็นนะคะคิดในมุมมององค์กรโดยรวมได้นะคะถัดมาก็คือในเรื่องของการที่ต้องมองว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะมากับโอกาสพูดง่ายคือใช้คำว่าเลยอะอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลงบางทีเราอาจจะโอ้เปลี่ยนแปลงแล้วรู้สึกมันจะไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยแต่อยากจะให้มองทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่อาจจะนำเรื่องบวกมาให้บางทีต่อให้การเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนไม่ค่อยเข้าข้างเราเลยแต่มองให้ดีมันอาจจะเป็นการเปิดอีกประตูหนึ่งให้เราก็ได้นะคะงั้นก็ต้องมองไอ้สิ่งนี้มุมเหล่านี้เพื่อที่จะได้สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็ผู้นำนะคะจะต้องสร้างคนเราไม่ใช่แค่สร้างผลงานคือผลงานก็ต้องสร้างแหละแต่อย่างเดียวไม่พอนะถ้าเราจะเป็นผู้นำที่แบบเติบโตขึ้นไปได้จำเป็นอย่างมากเลยค่ะที่เราจะต้องสร้างคนค่ะนะคะก็อันนั้นก็เป็นในเรื่องของเนื้อหานะคะในวันนี้ซึ่งก็จะได้นะคะเห็นว่านะคะว่าในการที่จะวางแผนในเรื่องของการเติบโตทางด้านอาชีพนั้นมันมีมุมอะไรบ้างหรืออาจจะมองสรุปสั้นๆก็คือมุมที่เราจะต้องกว้างขึ้นเข้าใจบริบทต่างๆการที่เราจะต้องมีความลึกขึ้นคือเข้าใจคนอื่นในเชิงลึกแล้วก็มาพร้อมกับความยืดหยุ่นหรือก็ในเรื่องของตัวการปรับตัวนะคะเพื่อที่จะได้สามารถที่จะทำให้เข้มแข็งและเติบโตและพร้อมในเรื่องของการไปรับความท้าทายที่มีมากขึ้นกับตำแหน่งงานที่สูงมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Innovative Wisdom ก็ต้องขอฝากท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้นะคะดิฉันภัสสิรีชมพูคำและทีมงานทิวจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการมาแล้วพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: Big Genius รายการที่นำเสนอความรู้ทางการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณรู้เท่าทันโลกธุรกิจพร้อมการสร้างแรงบันดาลใจผ่านมุมมองใหม่ที่ทันสมัยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยกูรูการตลาดแห่งยุคผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันทุกวันจันทร์ 16:30 น.คลินิก 101.5เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 ค่ะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ช่วงเวลา9:30 น.จนถึง10:00 น.เรามีนัดเจอกันกับรายการที่จะชวนคุณผู้ฟังมารักษาสุขภาพด้วยกันผ่าน FM 101.5 MHz ผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th และแอปพลิเคชันด้วยจุฬา Radio Plus ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังได้โหลดติดไว้แล้วหรือยังนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะคุยกันทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเจอกับอุ๋มสุนวันพุธพฤหัสศุกร์นั้นจะเป็นคุณรันในวันจันทร์เราจะได้เจอกับอาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมีผู้ฟังเคยฝากคำถามไว้ทาง022183975-7และเช่นเดียวกันวันนี้ฝากไว้ได้เหมือนเดิมนะคะที่สายหมายเลขของเราในประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประเด็นใกล้ตัวแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพที่เป็นรูปแบบระยะยาวค่ะผู้ฟังหลายท่านอาจสังเกตพบตัวเองว่าเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นแต่ทำไมร่างกายเราถึงอ่อนแอลงเรื่อยๆบางท่านบอกว่ามีการติดเชื้อหรือเป็นหวัดได้ง่ายมากเลยเพิ่งเป็นเมื่อวานนะคะแล้วพอหายไปไม่กี่วันกลับมาเป็นอีกแล้วแบบนี้แล้วบางท่านเนี่ยเคยมาบ่นให้เราฟังนะคะว่าพอป่วยเมื่อไหร่เนี่ยนะคะก็จะพักฟื้นเนี่ยนานกว่าปกติเลยผู้ฟังคะบางทีเนี่ยหลายๆท่านก็คิดไปว่าเอ๊ะแม้แต่เราเนี่ยจะดูแลสุขภาพและการโภชนาการได้ดีแค่ไหนก็ตามแต่ สมรรถภาพร่างกายก็อาจจะ

0: สวนทางกันคือไม่ได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนช่วงวัยหนุ่มสาวสักเท่าไหร่วันนี้เลยอยากจะให้คุณฟังมาไขข้อข้องใจเรื่องตรงนี้มาเจาะลึกในเรื่องของกลไกทางวิทยาศาสตร์ที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราจะได้เข้าใจและรักษาสุขภาพกันได้เหมาะกับแต่ละท่านนะคะในวันนี้ค่ะอุ๋มได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ดร.กมลพรอมรสุภักนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชานี้ค่ะน่าจะมาให้ความรู้กับผู้ฟังนะคะท่านมาจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาค่ะต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอุ๋มสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์นะคะเราเจอกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราก็เจอกันในช่วงกลางปีแหมก็ต้องบอกนะคะว่าหัวข้อที่อาจารย์ชวนคุยฟังคุยเนี่ยนะคะยังเป็นหัวข้อที่ยอดฮิตติดเทรนด์เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านนะคะบางท่านเนี่ยไปเต้นแอโรบิกนะมีใกล้ๆบ้านเรานี่ก็สนลุมนะคะก็โด่งดังมากเลยแต่พอกลับมาเอ้ยเป็นหวัดแล้วก็เป็นหวัดง่ายมากนะคะเลยอยากจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยไขข้อข้องใจในวันนี้เราควรจะต้องมารู้ให้ลึกเกี่ยวกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก่อนนะคะจากปัญหาที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยากจะถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะท่านในทางการแพทย์แล้วกลไกความร่วงโรยของวัยอ่ะเนาะใช้คำนี้นะส่งผลกระทบต่อระบบการป้องกันโรคของร่างกายของผู้ฟังเนี่ยยังไงบ้างหรืออาจารย
1: ์ค่ะก็ต้องขอเรียนให้ทราบเบื้องต้นนะคะว่าถ้าเราพูดถึงความชราเนี่ยก็จะไม่ใช่โรคแต่ว่าเป็นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติที่เมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆก็จะลดลงนะคะซึ่งนี้เนี่ยก็จะรวมถึงระบบภูมิคุ้มกันด้วยเช่นกันค่ะซึ่งหลายๆท่านอาจจะทราบว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลไกป้องกันหลักของร่างกายนะคะจากการติดเชื้อโรคต่างๆค่ะ
0: ก็คือเป็นตัวป้องกันเหมือนเป็นผู้พิทักษ์เรานั่นแหละนะคะแต
1: ่
0: พอพูดถึงภาวะภูมิคุ้มกันที่มันเสื่อมตามวัยอันนี้เนี่ยในทางการแพทย์แล้วกันเนาะภาวะนี้มีคำอธิบายอย่างไรบ้างอยากให้อาจารย์อธิบายแบบเข้าใจง่ายให้รู้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะถ้าทางการแพทย์นะคะเราเรียกภาวะนี้ว่า immunodeficiency นะคะหรือว่าภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมตามวัยค่ะจะอธิบายให้เห็นภาพนะคะระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนระบบป้องกันประเทศนะคะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหลักที่เราสามารถเห็นได้ชัดนะคะอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นในเรื่องของการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ลดลงค่ะร่างกายของเราค่ะจะมีอวัยวะชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าต่อมไทมัสนะคะซึ่งทำหน้าที่หลักในการสร้างและพัฒนาเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่เซลล์ค่ะแต่ว่าเมื่อเรามีอายุที่มากขึ้นต่อมไทมัสก็จะเกิดการฝ่อตัวลงทำให้ความสามารถในการผลิตเซลล์ภูมิคุ้มกันชุดใหม่ๆลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะซึ่งพอเจ้าทหารชุดใหม่ๆของเราน้อยลงประกอบกับทหารชุดเดิมนะคะซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดความจำหรือว่า memory T cell เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ลดลงก็จะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เมื่อมีโรคอุบัติใหม่เช่นอย่างในกรณีของโรคโควิด-19 ค่ะเราจะพบว่าผู้สูงอายุมักมีอาการที่รุนแรงกว่าคนอายุน้อยๆ อย่างเช่นวัยหนุ่มสาวค่ะและอีกประการหนึ่งนะคะเมื่อร่างกายเราเนี่ยมีภาวะภูมิคุ้มกันเสื่อมตามวัยก็จะทำให้การสร้างแอนติบอดีลดลงจากการทำงานของ B เซลล์ที่ลดลงค่ะทำให้เมื่อผู้สูงอายุของเรานะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนระดับภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นก็มักจะไม่ได้สูงเท่าวัยหนุ่มสาวค่ะก็จะทำให้ระดับการป้องกันของเราน้อยกว่าคนในวัยอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากในเรื่องของการติดเชื้อแล้วเนี่ยในมุมมองของภูมิคุ้มกันวิทยากับโรคมะเร็งนะคะภูมิคุ้มกันเนี่ยยังมีหน้าที่สำคัญในเรื่องของอิมมูนเซอร์เวลแลนซ์หรือว่าการลาดตระเวนเพื่อกำจัดเซลล์ที่ผิดปกติค่ะเมื่อเราอายุมากขึ้นกลไกนี้ก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลงนะคะเซลล์ที่มีการกลายพันธุ์จึงมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากการตรวจตาแล้วก็ถูกทำลายค่ะก็จะกลายเป็นว่ามันสามารถจะพัฒนาไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นทำให้เรามักพบว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นจะตรวจพบการเป็นมะเร็งได้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
0: อย่างนี้นี่เองค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการคลินิก 101.5 นะคะทาง FM 101.5และทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยจุฬา

0: Radio Plus นะคะวันนี้ผมชวนคุณฟังคุยกันเรื่องความลับระบบภูมิคุ้มกันแก่ขึ้นทำไมป่วยง่ายและศาสตร์แห่งการยืดอายุสุขภาพค่ะหลายๆท่านนะคะที่เคยฟังท่านอาจารย์ดร.กมลพร อมรสุภักดิ์นะคะก็คงจะทราบว่าท่านมาจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและฉันจะชวนคุณฟังคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุณฟังอยากรู้ทั้งนั้นเลยสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณฟังมีคำถามสงสัยก็สามารถถามได้เนาะที่022183975-7เมื่อสักครู่ฟังไปโอ้โหเพลินเลยนะคะก็เลยเห็นถึงกลไกที่มันซับซ้อนเนาะแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างมากเลยค่ะอาจารย์แต่อีกหนึ่งคำศัพท์วิชาการที่ผู้ฟังอาจจะได้ยินบ่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงเวชศาสตร์ชะลอวัยคือเรื่องของ Informaging นะคะตัวนี้เนี่ยสภาวะนี้แล้วกันเนาะมีความเกี่ยวข้องกับโรคที่มันเกิดโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเนี่ยยังไงบ้างเหรอคะอาจารย์
1: ค่ะคำนี้ก็ค่อนข้างฮิตในปัจจุบันแล้วค่ะคำว่า informaging นะคะก็จะมาจากการผสมระหว่างคำว่า information ที่แปลว่าการอักเสบนะคะกับคำว่า aging ที่แปลว่าความชราค่ะพอเอามารวมกันเนี่ย informaging เนี่ยก็จะหมายถึงภาวะการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำค่ะซึ่งก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในร่างกายของผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีภาวะการติดเชื้อก็ตามค่ะก็จะเปรียบเสมือนกับว่าในร่างกายแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีประกายไฟขนาดเล็กที่คุกรุ่นอยู่ในโครงสร้างอาคารบ้านเรือนในร่างกายเราตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่ทำให้เกิดการเพลิงไหม้ที่เฉียบพลันนะคะแต่ว่าเมื่อเวลาที่ผ่านไปเนี่ยความร้อนนี้ที่สะสมเนี่ยก็อาจจะทำให้โครงสร้างหรืออวัยวะต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเสื่อมสภาพลงได้ค่ะซึ่งถ้าถามว่าต้นตอสำคัญของภาวะนี้นะคะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการสะสมของเจ้าเซลล์ที่เราเรียกว่าเซลล์แก่ชราหรือว่าเซเนเซนเซลล์นะคะหรือเราอาจจะเคยได้ยินในบางสื่อที่เรียกว่าเซลล์ซอมบี้นะคะเซลล์นี้คืออะไรนะคะปกติแล้วเซลล์ที่หมดอายุไขเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการทำลายตนเองนะคะแต่เราพบว่ามันจะมีอยู่เซลล์อยู่กลุ่มนึงซึ่งเราเรียกว่าเซลล์ซอมบี้อะค่ะเขาเป็นเซลล์ที่เมื่อหมดประสิทธิภาพการทำงานแล้วแต่กลับไม่ตายค่ะแล้วยังอยู่ในร่างกายของเราเซลล์เหล่านี้นะคะจะหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบค่ะออกมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เซลล์ปกติที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเกิดการอักเสบระดับต่ำๆตามไปด้วยนั่นเองค่ะการอักเสบเหล่านี้ก็จะเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้นำไปสู่โรคแห่งความเสื่อมเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเบาหวานชนิดที่2โรคอัลไซเมอร์รวมถึงภาวะเปราะบางหรือว่าเซลล์ที่ในผู้สูงอายุได้ค่ะ
0: นี่แหละค่ะคือเหตุแห่งทุกข์ของเรานี่เองนะคะเห็นภาพแล้วเนาะว่าอ๋อสาเหตุมันมาจากแบบนี้แบบนี้นะคะเนี่ยมีเรื่องของเซลล์ซอมบี้หรือว่าเซลล์ชราภาพด้วยเอและทราบมาว่าระบบทางเดินอาหารก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกันต่อระบบภูมิคุ้มกันที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้เรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะอาจารย์
1: ค่ะถ้าพูดถึงตัวระบบทางเดินอาหารนะคะเราในปัจจุบันนะคะการศึกษาวิจัยเนี่ยก็ทราบแล้วว่าประมาณ70%นะคะของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารนะคะซึ่งภายในลำไส้ของเราเนี่ยก็จะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นล้านๆตัวนะคะหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากัดไมโครไบโอมนะคะแต่ว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นความหลากหลายของจุลินทรีย์ชนิดดีก็จะลดลงค่ะส่งผลให้เยื่อบุลำไส้เนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็อาจจะเกิดภาวะลำไส้รั่วหรือว่าลิกกี้กัดตามมานะคะสภาวะนี้นี่เองค่ะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการสร้างสารอักเสบนะคะเกิดขึ้นในลำไส้แล้วถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภาวะอินฟลามเมชั่นให้รุนแรงขึ้นได้ค่ะ
0: ฝั่งกลไกเรื่องเซลล์ซอมบี้เนาะการอักเสบระดับเซลล์นี่หลายหลายส่วนตรงนี้อาจจะชี้ชวนให้ผู้ฟังเริ่มกังวลขึ้นมาแล้วสิคะอาจารย์แต่ในปัจจุบันปีนี้นะคะเราก็อยู่ในปีปัญญาประดิษฐ์ดิจิทัลนะคะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็เรียกได้ว่าพัฒนาไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะนวัตกรรมใดๆนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยจะมาช่วยเข้ามาแทรกแซงหรือว่าช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมระดับเซลล์เหล่านี้ได้บ้างไหมคะอาจารย์
1: ค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะ

0: ปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวหน้าไปมากนะคะจนทำให้เราเนี่ยสามารถทำความเข้าใจกลไกความชราในระดับโมเลกุลได้ค่ะในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็มีงานวิจัยในมนุษย์หรือว่า clinical trial นะคะระดับโลกที่ออกมายืนยันหลายชิ้นนะคะโดยเฉพาะวารสารชั้นนำอย่างเช่น Nature Review Immunology นะคะก็ได้มีการเข้ามาให้หลักฐานหรือข้อมูลนะคะชี้ว่าเราสามารถที่จะเข้าแทรกแซงหรือว่าฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันได้ค่ะซึ่งการที่เราเข้าไปแทรกแซงหรือว่าฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันจะเป็นกุญแจดอกสำคัญนะคะที่จะช่วยหยุดยั้งความชราของร่างกายได้ค่ะซึ่งถ้าพูดถึงนวัตกรรมในปัจจุบันนะคะก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างกลุ่มที่เด่นๆประมาณ 3-4 กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มชื่อ NAD+หรือสาร MMN นะคะบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่า NMN หรือที่มีชื่อเต็มว่านิโคตินามายด์โมโนนิวคลีโอไทด์นะคะสารตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสารที่เมื่อเราทานเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายของเราสามารถจะเปลี่ยนเขาเป็นสารที่เรียกว่า NAD+ นะคะซึ่งเปรียบเสมือนเป็นแบตเตอรี่ที่คอยป้อนพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายของเราค่ะแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นนะคะเช่นย่างเข้าวัย50เจ้าตัวแบตเตอรี่ของเราเนี่ยที่ใช้งานมาตลอด50ปีก็อาจจะเสื่อมลงนะคะทำให้พลังงานที่เซลล์จะได้รับก็จะน้อยลงค่ะในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีการคิดนวัตกรรมนะคะที่จะเสริมเจ้าตัวสารตั้งต้นหรือว่าคล้ายๆกับเป็น precursor นะคะให้กับตัว NAD ซึ่งเราเรียกว่า MMN นะคะตัวนี้จะช่วยฟื้นฟูการทำงานของไมโทคอนเดรียค่ะแล้วก็ช่วยทำให้การทำงานของเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นค่ะมีงานวิจัยหลายชิ้นนะคะที่ได้มีการศึกษาในมนุษย์นะคะแล้วก็พบว่าถ้าเกิดมีการเสริมเจ้าสารตั้งต้นอย่าง MMN เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ระดับ NAD+ ในกระแสเลือดของเรามีค่าที่สูงขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีพัฒนาการในด้านการเดินที่กระฉับกระเฉงขึ้นฟื้นฟูระบบเผาผลาญในเซลล์กล้ามเนื้อได้ดีขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นการเติมพลังงานหรือเติมไฟให้กับเซลล์ให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้งค่ะอีกกลุ่มนึงนะคะที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะคะก็จะเป็นกลุ่มยาที่เรียนแบบการจำกัดอาหารนะคะที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเช่นคำว่าเมทฟอร์มินซึ่งเป็นยารักษาโรคเบาหวานนะคะกับราคาไมซินซึ่งเป็นยากดภูมิคุ้มกันค่ะในปัจจุบันนะคะมีการศึกษาใช้ยา2ตัวนี้นะคะในระดับต่างๆเพื่อช่วยในเรื่องของการรีเซ็ตระบบภูมิคุ้มกันนะคะหรือว่าช่วยในเรื่องของชะลอวัยเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ก็ต้องขอเน้นย้ำนะคะกับคุณผู้ฟังดังๆตัวใหญ่ๆเลยค่ะว่าในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะได้ยินเรื่องเทรนสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาเมฟอร์มินแล้วก็ราคาเมซีนในการชะลอวัยนะคะแต่ว่ายาเหล่านี้นะคะยังถือว่าเป็นการใช้แบบนอกข้อบ่งใช้นะคะหรือว่าออฟเลเบลนะคะห้ามไปหาซื้อท่านเองโดยเด็ดจะต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมีการเจาะเลือดเพื่อดูค่าตับค่าไตค่าภูมิคุ้มกันร่วมด้วยเสมออย่างใกล้ชิดเท่านั้นนะคะต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มที่3ค่ะอันนี้จะเป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะคะซึ่งบางท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าเรสเวอร์ราทอลนะคะอันนี้จะเป็นสารสกัดที่พบได้ในเปลือกองุ่นแดงนะคะสารนี้นะคะก็จะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการยืดอายุขัยของระดับเซลล์ค่ะแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบด้วยค่ะโดยสารเจ้าเรสเวอราทอลนะคะนอกจากจะมีดีในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระแล้วนะคะเขายังทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมสมดุลภูมิคุ้มกันหรือว่าอิมมูโนโมดูเลเตอร์ที่ดีมากๆเลยค่ะโดยที่เมื่อเราทานเขาเข้าสู่ร่างกายนะคะเขาสามารถที่จะไปปิดสวิตช์ขอโทษค่ะไปเปิดสวิตช์นะคะของยีนอายุยืนที่เรียกว่าเซอร์ทูอินค่ะทำให้คุณผู้ฟังจินตนาการว่ายีนตัวนี้ก็จะเปรียบเสมือนคล้ายๆกับเป็นผู้บัญชาการกองทัพภูมิคุ้มกันนะคะเมื่อเราไปเปิดสวิตช์ยีนนี้ให้เขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะคอยดูแลบัญชาการทหารของภูมิคุ้มกันในร่างกายเราไม่ให้เกิดการสร้างสารอักเสบที่มากเกินไปค่ะจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งในการดับไฟหรือว่าดับการอักเสบเรื้อรังที่เรียกว่าอินฟลามเมจิ้งในร่างกายเราได้ค่ะ
1: อีกตัวนึงไม่ธรรมดาเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะอ
1: ีกตัวนึงค่ะอาจารย
0: ์ค่ะอีกตัวนึงที่เป็นนวัตกรรมตัวสุดท้ายที่อยากจะนำเสนอก็จะเป็นในเรื่องของสเต็มเซลล์บำบัดค่ะในปัจจุบันหลายท่านอาจจะเคยได้ยิน

0: เรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์เพื่อความงามใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของการชะลอวัยเองค่ะก็มีหลายงานวิจัยนะคะที่มีการเริ่มพัฒนาการนำการใช้สเต็มเซลล์ค่ะเช่นลิเซนทามอนสเต็มเซลล์มาช่วยในเรื่องของการชะลอวัยโดยมาปรับในเรื่องของอิมมูโนโมเดเลชันหรือว่าปรับสมดุลภูมิคุ้มกันเช่นกันค่ะโดยมีการฉีดในผู้สูงวัยที่มีภาวะอ่อนเพลียหรือว่าเปราะบางนะคะเราก็พบว่าการฉีดพวกสเต็มเซลล์เหล่านี้เข้าไปเนี่ยสามารถช่วยลดการสร้างสารอักเสบในเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะจึงทําหน้าที่เหมือนกับเป็นพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปดับไฟอักเสบเรื้อรังในร่างกายนะคะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมามีเรี่ยวแรงหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่าสเต็มเซลล์เทอราปีค่ะ
1: มีความหวังขึ้นแล้วค่ะผู้ฟังนะคะอ่ะแล้วนอกเหนือจากการพึ่งพานวัตกรรมทางการแพทย์ผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีศาสตร์ตัวนี้อาจารย์น่าสนใจมากเลยคือเวชศาสตร์วิถีชีวิตหลายๆท่านเคยถามมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะคือพวกนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการชะลอวัยเนาะแต่ศาสตร์นี้มีรายละเอียดยังไงคะอาจารย์นำมาช่วยทำให้ร่างกายเราเนี่ยเสื่อมไม่เร็วขึ้นได้ไหมจากปัญหาที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยค่ะมาช่วยได้ไหมคะอาจารย์
0: ค่ะช่วยได้แน่นอนค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเราถือว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือว่าตัวไลฟ์สไตล์เมดิซินเนี่ยเป็นรากฐานของการแพทย์ยุคใหม่เลยทีเดียวค่ะถ้าพูดถึงคำว่าเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะในปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คำแนะนำให้รักษาสุขภาพโดยทั่วไปแล้วนะคะแต่ว่าศาสตร์นี้เนี่ยมีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะที่ได้รับการรับรองในระดับโลกหลากหลายชิ้นงานวิจัยมากๆนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการตั้งสถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิตของกรมอนามัยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจเนี่ยสามารถไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากทางเพจของกรมอนามัยนะคะถามว่าศาสตร์นี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็ศาสตร์นี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้พฤติกรรมบำบัดเพื่อลดภาระความเครียดสะสมของร่างกายค่ะซึ่งก็จะช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูความเสื่อมระดับเซลล์ผ่านแนวปฏิบัติ6เสาหลักค่ะก็ขออนุญาตอธิบายเลยนะคะ6เสาหลักมีอะไรบ้างนะคะค่ะ1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของโภชนาการหรืออาหารค่ะก็อย่างที่เราเคยทราบนะคะว่าเราสามารถทานอาหารให้เป็นยาได้นะคะสำหรับตัวเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะก็จะเน้นการรับประทานอาหารจากพืชที่ไม่ผ่านการแปรรูปนะคะรับประทานผักหลากสีผลไม้ธัญพืชขัดสีน้อยค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็กากใยค่ะซึ่งถือเป็นพรีไบโอติกชั้นดีให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรานะคะอย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่า 70% ของภูมิคุ้มกันที่ลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นการมีโภชนาการที่ดีเนี่ยจึงเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในควบคู่ไปกับการลดอาหารแปรรูปแล้วก็น้ำตาลซึ่งเป็นตัวเร่งการอักเสบที่สำคัญค่ะเสาหลักที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งแบบแอโรบิกแล้วก็แบบที่มีแรงต้านหรือที่เราเคยได้ยินว่าเวทเทรนนิ่งนะคะมีงานวิจัยพบว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยจะช่วยรักษาสมดุลแล้วก็ชะลอการหดสั้นของเทโลเมียร์ได้ค่ะซึ่งเจ้าเทโลเมียร์เนี่ยจะเป็นส่วนปลายของโครโมโซมที่ทำหน้าที่กำหนดอายุไขของเซลล์ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะในช่วงที่เราออกกำลังกายเนี่ยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะหลั่งสารต้านการอักเสบตามธรรมชาติที่เรียกว่าไมโอไคน์ออกมาค่ะก็จะเป็นการช่วยลดภาวะอินฟลามเมชั่นของผู้สูงวัยได้โดยตรงนะคะสำหรับที่3ค่ะจะเป็นในเรื่องของการหลับที่มีคุณภาพค่ะตามศาสตร์นี้นะคะก็จะแนะนำให้พักผ่อนให้ได้เพียงพออย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงต่อคืนนะคะซึ่งช่วงเวลาทองถือเป็นช่วงเวลาทองที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะได้ทำการจัดระเบียบตัวเองหรือว่าเกิดการควบคุมการทำงานให้อยู่ในภาวะสมดุลค่ะแล้วก็การนอนเนี่ยจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ซ่อนแซมดีเอ็นเอที่เสียหายดังนั้นการอดนอนเรื้อรังก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้บกพร่องแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเมตาบอลิกต่างๆได้ค่ะเสาหลักที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของความเครียดค่ะความเครียดเรื้อรังจะกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล

นะคะซึ่งฮอร์โมนคอร์ติซอลที่หลั่งออกมาสูงมากๆหรือว่าผิดปกติเนี่ยจะมีฤทธิ์ไปกดการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกได้นะคะดังนั้นการดูแลสุขภาพจิตทำสมาธิหรือว่าทำกิจกรรมผ่อนคลายเนี่ยก็จะช่วยยับยั้งกลไกการอักเสบที่เกิดจากความเครียดได้เป็นอย่างดีค่ะเสาหลักที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของการ

0: ลาย DNA โดยตรงและเร่งให้เซลล์ปกติเนี่ยกลายเป็นเซลล์ชราภาพหรือว่าเซลล์ซอมบี้ได้เร็วขึ้นค่ะและสาระสุดท้ายนะคะจะเป็นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะคะแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเราก็มีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วนะคะว่าการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวหรือว่าสังคมเนี่ยช่วยให้สมองของเราหลั่งสารสื่อประสาทแห่งความสุขไม่ว่าจะเป็นออกซิโทซินหรือว่าเอนโดฟินออกมานะคะซึ่งฮอร์โมนเหล่านี้เนี่ยจะช่วยลดความดันโลหิตปรับสมดุลระบบประสาทอัตโนมัติและส่งผลเชิงบวกต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้อย่างมหาศาลเลยค่ะดังนั้นนะคะการนำหลักการเวชศาสตร์วิถีชีวิตทั้ง6เสานี้นะคะมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะเปรียบเสมือนการสร้างเกราะป้องกันโรคเรื้อรังและถือเป็นหัวใจสำคัญของการชะลอวัยที่ยั่งยืนค่ะจากภายนอกสู่ภายในอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือว่านวัตกรรมใดๆเลยค่ะผม
1: เป็น6เสาหลักนะคะที่น่าจะเป็น how to ที่ดีที่มอบให้กับผู้ฟังนะคะเสาหลักทั้ง6เสาหลักเนาะมีเรื่องโภชนาการการเคลื่อนไหวร่างกายการนอนหลับที่มีคุณภาพการจัดการความเครียดการหลีกเลี่ยงสารอันตรายการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็อยากจะให้ผู้ฟังนำ how to ง่ายๆตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้กันนะคะคิดว่าน่าจะช่วยส่งเสริมหลังจากที่เราเองก็ได้รู้สาเหตุไปแล้วว่าทำไมเราถึงป่วยง่ายทำไมภูมิกันถึงบกพร่องลงนะคะท้ายนี้ค่ะวันนี้แหมต้องบอกว่าเราได้รับความรู้เชิงลึกเลยแหละนะคะที่ผู้ฟังจะนำไปปรับในการดูแลสุขภาพผมว่าผู้ฟังก็คงจะมีรูปแบบการดูแลสุขภาพของตนเองและคนที่ตนเองรักเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปแต่สุดท้ายแล้วนะคะผมว่าอาจารย์น่าจะมีข้อคิดดีๆที่อยากจะสรุปฝากไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปปรับใช้ดูเนาะเป็นอาจารย์เลยค่ะ
0: ค่ะก็ทั้ง6ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนะคะฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานธรรมนานะคะแต่นี่แหละค่ะคือวัคซีนทางธรรมชาติหรือว่ายาอายุวัฒนะชั้นดีที่เราสามารถทำได้ฟรีๆนะคะที่สำคัญนะคะมีงานวิจัยระดับโลกที่รองรับนะคะว่าช่วยชะลอความเสื่อมระดับเซลล์ได้จริงค่ะและยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยยืดอายุสุขภาพให้เราแข็งแรงไปได้อีกนานนะคะโดยแทบไม่ต้องพึ่งยาเลยค่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะขออนุญาตเน้นย้ำค่ะว่าถึงแม้ว่าอายุที่เพิ่มขึ้นจะเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณภาพสุขภาพในวัยสูงอายุเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถร่วมกันออกแบบและวางแผนได้ตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเป้าหมายสูงสุดของการแพทย์อายุใหม่อาจจะไม่ใช่ในเรื่องของการยืดอายุไขหรือว่าไลฟ์สแปนให้ยาวนานเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นการเพิ่มเฮลสแปนหรือว่าการมีช่วงเวลาของชีวิตที่ปราศจากโรคและมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงให้ยาวนานที่สุดค่ะก็เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็มีความสุขได้อย่างเต็มที่ค่ะก็หวังว่าท่านฟังจะได้นำทั้ง6เสานี้ไปปรับใช้นะคะ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะและนี่คือความลับระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่ไม่ลับแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.กมลพรอมรสุภักดิ์มากมากเลยค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ฟังจะนำ how to ของอาจารย์ไปปรับใช้อย่างรู้สาเหตุเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุมาจากอะไรและผลเราจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันนะคะผมได้รับเกียรติจากท่านเภสัชกรหญิงดร.จิตติมาจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทั้งยังทรงเป็น

ราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่

0: ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุตคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์อยู่กับพวกเราอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานที่พกพาเอาเรื่องราวของความสุขเรื่องราวดีๆกิจกรรมดีๆความประทับใจต่างๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคูณสุขแห่งนี้ค่ะพบกันจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะแน่นอนค่ะว่าผู้ที่นำเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังก็คือแขกรับเชิญที่น่ารักของเราทุกท่านนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีเราจะไปรู้จักกับอีกกิจกรรมหนึ่งของศูนย์แบ่งต่อค่ะชื่อกิจกรรมว่ากันเหนียวอะไรคือกันเหนียวกันเหนียวให้กับอะไรเดี๋ยวเราจะได้ไปทำความรู้จักกับกิจกรรมนี้กันในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมารู้จักกับกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมนึงชื่อว่ากันเหนียวค่ะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณธีรัตน์ปริญกูลหรือว่าคุณแบงค์ของเรานั่นเองค่ะหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์
3: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังกับสวัสดีคุณอ้อมด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะเราเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอด
3: เดี๋ยวมากเลยครับ
2: นะเราไม่ได้ลำเอียงนะแต่ด้วยความที่ว่าศูนย์แบ่งต่อเนี่ยมีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเลยตลอดทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นเวลามีกิจกรรมอะไรดีๆแบบนี้ซึ่งทำทั่วทั้งประเทศเนี่ยเราก็เลยพยายามที่จะนำมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้รู้กันด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลายๆกิจกรรมของศูนย์แบ่งต่อเนี่ยเรียกได้ว่าทุกกิจกรรมเลยแหละนะคุณผู้ฟังสามารถไปมีส่วนร่วมกับทางศูนย์แบ่งต่อได้ทุกกิจกรรมเลยเนาะและก็ได้ในทุกรูปแบบด้วยอย่างล่าสุดทราบว่ากำลังจะมีกิจกรรมนะที่ชื่อว่ากันเหนียวคืออะไรคะคุณแบงค์มาบอกให้ฟังหน่อยสิ
3: ครับกิจกรรมกันเหนียวครับก็คือกิจกรรมที่เราจะเตรียมเสื้อชูชีพกับพวกรองเท้าบูทไปเตรียมให้กับในคือให้ประชาชนน่ะได้เอามาได้มาขอใ

0: หรือยืมใช้ได้ในพื้นที่โรงเรียนที่น้ำท่วมคำคากอะครับหรือพื้นที่โรงเรียนที่ในพื้นที่ชุมชนที่น้ำท่วมคำคากหรือพื้นที่ชุมชนที่น้ำท่วมบ่อยๆครับคือ ใช้คำว่ากันเหนียวครับเพราะว่าถ้าท่วมมาเมื่อไหร่เราก็จะมีพร้อมแต่ถ้าไม่มีท่วมก็ดีครับแต่กลายเป็นว่ากันเหนียวไว้ก่อน
1: อ๋อเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วเนาะก็จะมีพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วท่วมอีกท่วมเป็นประจำอย่างนี้ใช่ไหมคุณแป้งอย่างเช่นอยุธยานครสวรรค์อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะปทุมธานีนนทบุรีก็มีด้วยเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ โดยแรก
0: นี่เราจะเอาของอะครับไปให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นครับเราก็จะไปทำห้องกันเหนียวแล้วก็เอาของเนี้ยไว้ที่โรงเรียนในพื้นที่
1: อ๋อเรามุ่งไปที่โรงเรียนเป็นหลักใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าตัวโรงเรียนเองเนี่ยเขาจะมีคุณครูที่ต้องเยี่ยมบ้านอยู่แล้วในชุมชนต่างๆดังนั้นเนี่ยจริงๆตัวคุณครูเองเนี่ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าบ้านไหนที่มีความเสี่ยงหรือจริงๆอ่ะเราต้องการมุ่งไปที่เด็กๆด้วยเวลาน้ำท่วมเนี่ยมีเด็กๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกน้ำกันบ่อย
1: ๆอ๋อค่ะครั้งนี้ทำเป็นครั้งแรกไหมคะหรือว่าทำต่อเนื่องกันมากี่ครั้งแล้วคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของการช่วยเหลือภัยพิบัติน้ำท่วมครับเราช่วยมาตลอดหลายปีเลยแต่ว่ารอบนี้เราเพิ่งกิจกรรมกันเหนียวครั้งแรกในพื้นที่ที่อยุธยาเพราะว่าเราแจกตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเอาของไปแจกหรือเอาของไปเติมครับเราพบปัญหาเยอะมากเช่นคนแก่ลื่นล้มตอนที่ขนาดที่ออกมาข้างนอกทำให้ ออกไม่ได้หรือเด็กๆที่พัดตกน้ำหรือผู้คนในชุมชนนะครับจะต้องเดินลุยน้ำเชี่ยวหรือกระทั่งพายเรือออกมาพายเรือลุยน้ำเชี่ยวกันออกมาซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่มีเลยก็เลยทำให้มีความอันตรายมากๆกับตัวชุมชนที่น้ำท่วมเหล่านี้ครับ
1: ค่ะเพราะงั้นก็เลยคือเราไปช่วยในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมาโดยตลอดอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของการที่จะแบบเตรียมการป้องกันด้วยอุปกรณ์บางอย่างที่เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เบื้องต้นเนี่ยมันไม่มีมาโดยตลอดเลยเนาะจึงเกิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาค่ะตอนนี้ที่จะทำเบื้องต้นเนี่ยพื้นที่อยุธยาเนี่ยคือตรงบริเวณไหนบ้างคะ
0: พื้นที่ที่อำเภอบางบานกับเสนาครับที่เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีคือปีที่แล้วเนี่ยหนักมากปีที่แล้วเนี่ยท่วมตั้งแต่ดวงช่วงเดือนสิงหายาวไปจนถึงมกรา
1: ร่วมครึ่งปีได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับประมาณแล้วการช่วยเหลือปีที่แล้วไปน้อยมากๆเพราะว่า มีเหตุการณ์ใหญ่ที่หาดใหญ่รวมถึงเหตุการณ์ที่ปะทะกันที่ไทยกัมพูชาทำให้ความสนใจทั้งหมดมันถูกโยนไปทางนู้น
1: ข่าวคราวเงียบมากสำหรับน้ำท่วมที่อยุธยาตามหน้าสื่อเงียบเงียบมากจริงๆคือแบบนั้นนะจะมีข่าวออกมาสักทีนึงเนาะว่าที่อยุธยาน้ำยังท่วมขังอยู่เลยในขณะที่ที่อื่นเนี่ยเขาแห้งกันแล้วเนาะหรือว่าแบบหรือว่าบางที่อ่ะอาจจะท่วมรอบสองรอบสามแต่ว่าท่วมแล้วก็ไปท่วมแล้วก็ไปอ่ะแต่ของอยุธยาจมอยู่อย่างนั้นเลยแหละแต่ว่าข่าวมันน้อยมากเลยค่ะ
0: แล้วพื้นที่ที่ท่วมสูงที่สุดในประเทศไทยอ่ะครับคืออยุธยาท่วมสูงที่สุดคือ4เมตร
1: โอ้มิดหลังคาบ้านเลยนะ
0: ใช่ครับใช่ๆก็คือประชาชนต้องขึ้นมาอยู่ตรงชั้น2หรือบางบ้านเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นเหมือนโต๊ะมาต่อกันให้มันเป็นดูติดหลังคาอะไรเงี้ยครับตัวโรงเรียนเองก็หลายที่ก็เก็บของที่ชั้น2แต่ก็ไม่รอด
1: ค่ะ
0: คือตัวนี้ก็หนักอยู่พอสมควร
1: พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมสักนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลค่ะคุณแบงค์ว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาท่วมหนักต่อเนื่องคือท่วมอยู่อย่างนั้นน่ะท่วมอยู่อย่างนั้นน่ะร่วมครึ่งปีได้เนาะ5-7 เดือนได้เนาะตอนนั้นน่ะที่ท่วมน่ะสถานการณ์หลังจากนั้นคลี่คลายอย่างไรบ้างน้องๆเองโรงเรียนเองได้มีการไปเรียนยังไงหรือว่าชุมชนเองมีใครไปช่วยในการที่ว่าหลังจากน้ำลดแล้วอะค่ะ ช่วยเก็บช่วยล้างช่วยทำความสะอาดอะไรบ้าง

0: ไหมคะตอนนั้น
1: ส่วนใหญ่จะเป็นการทำกันเองครับในพื้นที่เราแปลว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐอ่ะก็คือเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าด้วยสเกลที่มันเยอะมากๆครับบางคือผมก็เข้าใจเหมือนกันภาครัฐบางทีก็จะไม่ทันหรือไม่ไหวเหมือนกันคือตอนนั้นความเดือดร้อนอยู่ที่ประมาณเกือบ80,000ครัวเรือนที่ในพื้นที่แล้วตัวโรงเรียนเองเนี่ยด้วยสภาพอาคารอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีความเสื่อมทรุดจากน้ำที่แช่นานๆเหมือนกันที่มีความอันตรายที่ผมได้เห็นนะคือทางผมเองอ่ะผมก็ได้เต็มที่ก็คือการเติมของให้ทางโรงเรียนเติมทรัพยากรต่างๆให้หรือเติมของให้กับชาวบ้านต่างๆที่เข้าไปครับส่วนการล้างว่านเนี่ยจริงๆชาวบ้านเขาค่อนข้างจะชำนาญต้องยอมรับว่าเขาชำนาญกันพอสมควรอยู่แล้วเพราะว่าเขาท่วมกันตลอดคือเขาท่วมกันตลอดจนชนิดที่ว่าเขาปรับเรื่องไฟสายไฟในบ้านอะไรครับยกขึ้นลอยหมดเลยยกขึ้นลอยเพื่อป้องกันน้ำท่วมไว้เลยอะครับ
0: ป้องกันเรื่องไฟไปด้วยเลยเนาะค่ะ
1: แต่ผมไม่อยากใช้คำว่าเขาชินกันแล้วเพราะมันไม่มีทางชิน
0: ไม่มีใครอยากให้เกิดไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะทีนี้พื้นที่ก็ไม่ได้คนในพื้นที่ก็ไม่สะดวกไม่สามารถที่จะอพยพโยกย้ายไปอยู่ตรงไหนได้เนาะเขาก็อยู่กันมาแต่ดั้งเดิมเนาะก็ต้องหาวิธีที่จะบรรเทาช่วยเหลือหรือแก้ไขกันไปแล้วแต่ในส่วนที่ทางศูนย์แบ่งต่อสามารถที่จะไปช่วยบรรเทาได้ก็คือเรื่องของการจัดหาจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นการช่วยเหลือป้องกันบรรเทานี่แหละในช่วงน้ำท่วมได้นะอุปกรณ์สิ่งของต่างๆเหล่านี้เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่ตระเตรียมไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่จำเป็นที่จะไปช่วยกันเหนียวให้กับน้องๆแล้วก็คนในชุมชนในพื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากที่อยุธยาเนี่ยค่ะ
1: จริงถ้าเป็นพวกตัวกิจกรรมกันเหนียวครับมันเป็นกิจกรรมในเฟสของการที่เราจะไปเตรียมพร้อมไปข้างการเตรียมพร้อมให้เขาไม่ให้เกิดเหตุหรือลดการเกิดเหตุหรือลดความเสี่ยงอันตรายในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้ครับจะเป็นพวกเครื่องชูชีพกับพวกรองเท้าบูทเป็นหลักที่ผมจะเตรียมไปให้กับทางไปตอนนี้ผมไปคุยกับทางโรงเรียนในพื้นที่ที่เขาจะมาเป็นฮับให้แล้วก็เราจะไปวางไว้ในโรงเรียนเสื้อให้เขาทำห้องพวกนี้ไว้แล้วก็ให้กับชาวบ้านเนี่ยเราจะใช้คำว่ามายืมนะครับแล้วก็ให้ยืมมาไปใช้เวลาเกิดเหตุนะครับส่วนเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยปกติก็จะมีกลุ่มเช่นพวกแพมเพิร์สพวกอะไรเงี้ยที่อาจจะต้องส่งไปข้าวสารอาหารแห้งซึ่งในพื้นที่เขาก็จะแจกกันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเรื่องข้าวสารอาหารแห้งนะครับโดยปกติศูนย์แบ่งต่อก็จะมีแจกอย่างนึงก็คือแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุเพราะหลายครั้งที่ไปเจอก็จะหล่นหายหล่นหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะงั้นในส่วนของสิ่งของเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แล้วมีเนาะจะมีเป็นสิ่งของหรือว่าสะดวกที่สามารถจะช่วยสนับสนุนจัดหาอะไรให้ได้เนี่ยทางศูนย์ก็ยินดีรับเป็นสื่อกลางใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับยินดีรับมากๆเลยครับ
0: เนาะก็จะมีพวกอะไรล่ะเสื้อชูชีพเนาะคละไซส์กันเนาะทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกรณีน้ำหลากน้ำเชี่ยวแล้วก็รองเท้าบูทคละไซส์เหมือนกันเนาะคละไซส์คละขนาดอะเชือกนี่จำเป็นไหมคุณแบงค์
1: จริงๆก็มีความจำเป็นครับแต่ว่าอันนี้ในพื้นที่ครับเขายังค่อนข้างหากันพอได้อยู
0: ่แต่ว่า
1: ถ้ามีมาเราก็สามารถส่งไปได้เหมือนกัน
0: แล้วถ้าในกรณีเชือกนี่ควรจะเป็นเชือกแบบไหนคะเชือกไนลอนเชือกอะไรเชือกปลาหรือเชือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้หมด
1: จริงๆได้หมดเลยครับเพราะว่าการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปครับแล้วแต่ว่าทางนี้เขาจะใช้งานในด้านไหนเองครับในที่บ้านเลยครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่จะไว้ดึงปกติชาวบ้านนะครับเวลาเขาอยู่ในชุมชนอะไรเขาออกมาเนี่ยเขาใช้ความชินทางแล้วก็จะเดินลุยน้ำออกมาแบบบางคนก็ไม่ได้เป็นทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับ
0: จ
1: ะไปเรือก็จะผ่านเป็นสายกันออกมาอะไรเงี้ยครับจะเป็นลักษณะนั้น
0: โดยหลักก็จะมีเรือกันอยู่แล้วเนาะส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีเรือเตรียมไว้กันอยู่แล้วเสื้อชูชีพกับรองเท้าบูทนี่ค่อนข้างจะจำเป็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของแว่นสายตาของผู้สูงอายุนะคะ ก็จะมักจะมีทำร่วงทำหล่นกันบ่อยๆเนาะก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนกันไปได้เนาะติดต่อได้ที่ศูนย์แบ่งต่อเนาะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะช่วยเหลือบริจาคหรือสนับสนุนอำนวยความสะดวกต่างๆนี่ก็สามารถที่จะสอบถามไปทางศูนย์แบ่งต่อได้นะพิมพ์เข้าไปว่าศูนย์แบ่งต่อเลยเนาะแล้วก็ทุกอย่างช่องทางการติดต่อจะขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยอ่ะทีนี้เราตะเตรียมกันแล้วนี่ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วคุณแม่มิถุนาเนี่ยทีนี้เราจะเริ่มไปดำเนินการช่วงไหนยังไงเมื่อไหร่คะ
1: จะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมครับเราจะเริ่มไปส่งไปทางโรงเรียนแล้วก็ติดตั้งห้องกันเหนียวตัวนี้ไว้ครับแต่ละพื้นที่เพื่อไว้ให้เขาเตรียมพร้อมหรือคุณครูเนี่ยก็เวลาเริ่มคือปีที่แล้วน้ำเริ่มท่วมประมาณสิงหาเราก็เลยจะไปเตรียมกรกฎาคมไว้แล้วพอเรารู้สัญญาณรู้อะไรนะครับให้คุณครูก็จะได้เอาของพวกนี้ไปเตรียมแต่งบายไว้ที่บ้านที่จำเป็นหรือบ้านเด็กๆหรือบ้านคนชราที่เขาจำเป็นในชุมชนเลยครับอันนี้ที่เราคุยกับคณะคุณครูไว้แล้วก็เราก็เตรียมตัวเรื่องนี้ไว
0: ้ค่ะก็พื้นที่หลักๆเนาะที่จะทำก็คือที่อำเภอบางบานกับอำเภอเสนาซึ่งเราก็ได้ยินข่าวคราวกันมาตลอดว่าสองพื้นที่นี้น้ำท่วมกันเป็นประจำค่ะโรงเรียนที่เข้าร่วมกับเราที่จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะเก็บข้าวของกันเหนียวเหล่านี้ไว้เนี่ยในแต่ละพื้นที่จะมีสักกี่โรงคะคุณแบงค์
1: ตอนนี้ที่เตรียมไว้อะครับอยู่ประมาณสัก6โรงเรียนครับแต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นคือจริงๆมีโรงเรียนพร้อมที่จะทำกับเรามากกว่านั้นแต่ตอนนี้เรามีของอยู่ที่ประมาณนี้เราก็คิดว่าเราจะเติมถ้ามีของมาเพิ่มเราก็จะเพิ่มตัวโรงเรียนเพิ่มขึ้นไป
0: ค่ะค่ะในส่วนของเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนี่เราก็ให้ไปแหละเมื่อครู่แม่งพูดถึงในส่วนของการที่จะไปเติมในเรื่องของทักษะความรู้เนาะในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติภัยในช่วงน้ำด้วยตรงนี้นี่เรามีการจัดอบรมให้กับน้องๆในโรงเรียนหรือว่าชุมชนคนในชุมชนอะไรยังไงด้วยหรือเปล่าคะ
1: ตัวนี้ครับถ้าเป็นพวกทักษะความรู้หรือต่างๆเนี่ยครับอันนี้จะมีทีมกู้ภัยในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการกันอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างคล่องในตรงนี้แล้วก็จริงๆผมจะมีทีมที่ผมทำงานร่วมกันกับอีกทีมนึงชื่อว่าทีมอยุธยายามเย็นอันนี้เขาก็ดำเนินการในส่วนตรงนี้อยู่เหมือนกันรวมถึงการประกาศงานในพื้นที่ให้ทางกับทางผมด้วย
0: ก็คือทีมกู้ภัยในพื้นที่ก็เข้มแข็งอยู่แล้วในระดับหนึ่งเนาะในการที่จะส่งต่อแบ่งปันเรื่องความรู้ทักษะต่างๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ช่วยกันเป็นเครือข่ายกันนั่นแหละ
1: ใช่คือเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเพราะว่าในจังหวะที่สองสามปีที่ผ่านมาครับเราเจอเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เยอะมากๆที่เราคือว่าเราเลยต้องทำเรื่องนี้เพราะว่าอย่างเช่นตอนที่เราไปแจกแว่นไขตาตอนที่ปีเมื่อสองปีที่แล้วครับผมไปแจกก็คือตอนแรกแจกข้างนอกแหละครับแล้วชาวบ้านก็จะทยอยออกมากันเนาะทีนี้ผู้นำชุมชนเขาบอกว่ามันมีคุณป้าคนหนึ่งเขาล้มอยู่ที่บ้านแล้วก็ออกไม่ได้ทางผมก็เลยพายเรือเข้าไปที่บ้านแล้วปรากฏผมก็พบว่าเรือเนี่ยเวลาผมพายเข้าไปมันน้ำมันเชี่ยวมากขนาดว่าผมว่าพายเรือว่าไปเรือได้แข็งพอสมควรนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่ายากแล้วผมก็เลยคุยกับพี่ๆตรงนั้นหลายๆคนเรือเป็นเรือท้องแบนบ้างเรือแบบหน้าทู่บ้างอะไรเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะคว่ำสูงเหมือนกันแล้วพอผมเข้าไปหาป้าคนที่รับแว่นนะครับเขาน้ำตาไหลเลยนะครับตอนนั้นน้ำตาไหลเลยว่าเราเอาแว่นแก่ตายให้เขาไปเลือกใช่เขาล้มเพราะว่าเขาจะออกมาครับคือเขากำลังจะขึ้นเรือแล้วหกล้มแล้วหัวฟาดเขาก็เลยออกมาไม่ไหวแล้วผู้นำชุมชนเนี่ยเขาไปตามเขาไม่ไหวก็อยู่ตรงนั้นผมไปเจออันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งแล้วก็อีกครั้ง
0: ผู้นำชุมชนมากลงมากค่ะ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งผมไปแจกอันนั้นเมื่อสามปีแล้วผมไปแจกอีกชุมชนตรงบางบานผมเจอเด็กวิ่งออกมาจากบ้านวิ่งลุยน้ำออกมาประมาณหน้าอกวิ่งลุยน้ำออกมาซึ่งอย่างนั้นก็มีความแรงมองสมควรแต่เขาลุยน้ำออกมาเพื่อมาเอาขนมที่ผมไปแจกแล้วก็ไม่ได้มีชูชีพไม่ได้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรอะไรนะครับผมก็รู้ว่ามันเป็นจุดที่อันตรายเหมือนกัน ็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
0: มันอาจจะเกิดอาจจะเกิดพลาดพังอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้นะด้วยแรงของน้ำนะเราบอกไม่ได้เลยแรงของน้ำและทิศทางลมอันตรายมากเลยโอ้ดีมากเลยค่ะ
1: แต่จะต้องบอกก่อนว่าคือผู้นำทางภาครัฐอะครับที่ผมไปทำงานด้วยอะจริงๆเขาเต็มที่มากนะครับต้องอันนี้ต้องชื่นชมเขาเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่มันกว้างมากจริงๆอันนี้ต้องบอกผมว่าผมไปเห็นใจกับทางภาครัฐเหมือนกันว่าโอ้มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
0: ทั้งในท้องที่แล้วก็ส่วนกลางนะคะซึ่งบางทีกำลังเจ้าหน้าที่กำลังข้าราชการเจ้าหน้าที่พนักงานของภาครัฐไม่พอจริงๆเพราะว่าพื้นที่มันเยอะมันกว้างแล้วก็จะมีบ้านบางจุดบางแห่งที่อยู่ออกนอกกลุ่มไปบ้างนิดนึงเนาะคุณแบงค์ใช่ไหมในพื้นที่จริงๆอ่ะใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ห่างออกไปหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องอาศัยคนในชุมชนผู้นำชุมชนนี่แหละช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาไปคอยดูให้นี่แหละผู้นำชุมชนก็น่ารักมากเลยนะบางทีเราเข้าไปไม่ถึง
1: ใช่ผมชื่นชมมากนะครับผู้นำชุมชนที่ผมไปทำงานด้วยเขาพาเข้าไปจนถึงแบบบ้านลึกๆอะไรเงี้ยเขาพาเข้าไปหมดเลยครับคือเขาไม่ทิ้งเลยเขาไม่ทิ้งในพื้นที่เขาเลย
0: ซึ่งบางทีคนนอกชุมชนเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีเข้าไปอีกลึกข้างไหนยังไงเนาะอันนี้ต้องอาศัยผู้นำชุมชนและคนในชุมชนนี่แหละช่วยบอกช่วยอะไรด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะจะเริ่มเดือนกรกฎานี้แล้วแต่ว่าช่วงระหว่างนี้ก็มีการตระเตรียมของกันนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มีแรงสนับสนุนเนาะหรือมีของอยู่อยากจะช่วยสนับสนุนหรือจะช่วยมีส่วนร่วมในรูปแบบใดก็ตามติดต่อไปได้ที่ศูนย์แบ่งต่อเลยนะคะครึ่งนาทีท้ายคุณแบงค์ฝากอะไรเชิญเลยค่ะ
1: ครับก็อยากจะฝากเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเงี้ยครับซ้ำซากนี่แหละครับว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเราอาจจะมองว่าเขาอาจจะชินแล้วหรือเป็นปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วความลำบากตรงนั้นอ่ะเขาลำบากทุกรอบเหมือนกันคือจะเกิดกี่ครั้งเขาก็จะลำบากเหมือนกันแล้วก็ของที่จำเป็นจริงๆอ่ะมีความต้องการเยอะมากครับมันไม่ใช่แค่ข้าวสารอาหารแห้งครับแต่ว่ามันมีความต้องการอย่างอื่นด้วยเช่นอย่างเงี้ยแพมเพิร์ดผู้ใหญ่หรือตัวอุปกรณ์หยูกยาต่างๆอะไรครับเพราะนั้นจริงๆตรงนี้เรารับบริจาคได้กันทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะส่งต่ออีกตัวนึงที่สำคัญมากๆอย่างเช่นพวกยากันน้ำแปดเท้าหรือพวกยาทากันแมลงต่อยอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีความจำเป็นเหมือนกันครับผมก็สามารถส่งต่อมาได้ที่ศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาได้เลยครับ
0: ค่ะอีกส่วนนึงเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อสักครู่เนาะพูดถึงแฮมเพิร์ดผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ผ้าอนามัยของผู้หญิงนะคะรวมไปถึงกระดาษชำระต่างๆเนาะแล้วก็ถุงขยะถุงก๊อบแก๊ปถุงพลาสติกเนี่ยที่จะให้เขาใส่ขยะอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ทันได้นึกนะคุณแบงค์เนาะถ้าเกิดว่าใครสะดวกนะท่านไหนสะดวกก็ร่วมสนับสนุนกันได้นะคะที่ศูนย์แบ่งต่อค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากเลยนะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเรากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องราวของกันเหนียวนะอุปกรณ์กันเหนียวห้องกันเหนียวนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ในช่วงฤดูฝนปี2569นี้เนาะแล้วก็คงจะมีขยายต่อไปเนาะทุกๆปีในหลายๆพื้นที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันคุณแบงค์ธีรัตน์ปริญกูลหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะแล้วก็หมดเวลาของช่วงกิจกรรมทำดีแล้วช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
0: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวจากบางจากมาฝากกันนะคะกลุ่มบริษัทบางจากร่วมขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายโชคชัยอัศวรังสฤทธิ์ Chief Transformation and Strategy Realization Officer บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมงานแถลงข่าวโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ Stroke 4โรค6พฤติกรรม

0: รู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายอีกทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการให้ความรู้เชิงรุกพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธิณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยกลุ่มบริษัทบางจากเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการผ่านศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะหมดเวลาของสโมสรคูณสุขกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สอนคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราชรจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยรองศาสตราจารย์ดร.อาทิตย์ชีระวณิชกุลคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 11:55 นทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
4: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด
7: ้อภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
8: ภาคตะวันตกเลือกคุณสาลัดค่ะ
9: ภาคใต้เลือกคุณสาลี่ค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬาเรดิโอพลัสชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHULARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณปัตพีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์ค่ะ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เรามาฟังกันที่เรื่องของบอลโลกดีกว่าเพราะว่ากำลังเป็นกระแสคือในบ้านเราก็มีกระแสเรื่องหนึ่งเรื่องของการจะได้ดูหรือเปล่าดูฟรีไหมอะไรปัญหาลิขสิทธิ์เยอะมาก
4: ครับ
3: คือก็เข้าใจนะในมุมหนึ่งว่าบอลโลกอ่ะคือฟีฟ่าก็หาเงินไง
4: ใช
3: ่คือต้นทุนเขาก็
4: สูงแต่ละครั้งก็ต้องลงทุนไปเยอะ
3: ใช่ใช่ต้นทุนเขาเยอะแล้วเขาก็ต้องอยากจะได้อะไรตอบแทนมาบ้างก็เลยมีปัญหาเรื่องของการขายสัญญาดูนู่นนี่นั่นแต่ในเมืองนอกในฐานะเจ้าภาพเนี่ยปัญหาไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์คุณแล้วบอลโลกรอบนี้มีปัญหาเยอะมากจากการที่มีประเทศที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศ
4: ครับ
3: เม็กซิโกสหรัฐแคนาดา
4: ครับ
3: ปัญหาใหญ่
4: ๆปัญหาเยอะมากทั้งที่จริงๆตอนแรกอะครับบิดเนี่ยบิดของเจ้าภาพเนี่ยได้รับการตอบรับแบบสนับสนุนเยอะมากเลยนะตอนโหวตเมื่อปี2018นะครับบิดเขาเรียกว่าบิดยูไนเต็ดก็คือ3ประเทศรวมกันแข่งกับบิดอีกบิดหนึ่งคือบิดของโมร็อกโก
3: ค่ะ
4: ซึ่งมี
3: โมร็อกโกตอนนั้นนี่ต้องมีที่ไหนบ้างอะต้องไปจับกับใครอะ
4: โมร็อกโกเสนอเดียวเลยใช่
3: จริงเหรอ
4: ใช่ครับเขาเสนอชนเลย3ประเทศซึ่งแน่นอนว่าประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยคือสหพันธ์ฟุตบอลส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยให้การสนับสนุนบิดของ3ประเทศนี้คะแนนเนี่ยถือว่าขาดนะครับ134ต่อ65
3: ไม่แต่คือถ้าไม่ต้องคิดนะแบบพูดโดยไม่ต้องคิดอะถ้าสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกไม่นับเม็กซิโกนะ คือถ้ามองแค่2ยักษ์ใหญ่อย่างแคนาดากับสหรัฐอะตอนบิดเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบเขามี potential เขามีโอกาสในการที่จะเป็นเจ้าภาพได้ดีหรือเปล่าเพราะเงินเขาก็มีสนามเขาก็น่าจะได้กับ facility ทุกอย่างเขาควรที่จะโค้ช
4: สหรัฐเคยจัดบอลโลกแล้วตอนปี1994แสดงว่าสนามทุกอย่างเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้ว
3: 2018โดนัลด์ทรัมป์ยังไม่มาไงอันนี้ประเด็นใหญ่
4: นะครับก็ทำให้บิดของ3ประเทศเนี่ยชนะไปโดยง่ายดายตัวของโมร็อกโกจริงๆเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะเขาได้ไปจัดรอบต่อไปปี2030แต่ว่าไปจับกับสเปนโปรตุเกสเขาเห็นแววแล้วถึงทางแล้วว่าต้องจับกันเนี่ยถึงจะแบบอยู่รอดก็เลย ไปลุ้นรอบหน้าซึ่งก็ได
3: ้แต่รอบนี้นี่สิปัญหาเยอะจริง
4: ๆใช่ตอนแรกเหมือนจะมีเสียงตอบรับที่ดีมากทุกคนแบบตื่นเต้นเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ว่าประเทศมากกว่า1ประเทศเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมในฟุตบอลโลกปกตินะจะเห็นบอลยูโรฟุตบอลยูโรเคยเห็นแล้วฟุตบอลโลกที่มันงานใหญ่ขนาดนี้ยังไม่เคยเห็นแล้วจัดกับประเทศใหญ่ขนาดนี้3ประเทศ
3: ใช่ไหมคือถ้าคุณนับ3ประเทศแบบนี้นั่นหมายถึงอเมริกาเหนือคุณนี่ปื้ดเลยนะแล้วคุณจะต้องจัดที่ไหนบ้างจะมีกี่แมตช์จะแบ่งกันยังไงอะไรอย่างเงี้ย
4: ดูมากเลยใช่ครับเหมือนจะดูดีแต่กลายเป็นว่าปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าเหมือนปัญหาจะมาเยอะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำสมัยที่2
3: ก็นิดนึง
4: เ
3: พราะว่าปัญหาหลักๆที่เจอตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วมีทั้งเรื่องของประเด็นอิหร่านม
4: ี
3: ทั้งเรื่องของการเข้าประเทศ
4: โอ้ยากมาก
3: แล้วส่วนหนึ่งมันเป็นปัญหาที่มาจากนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แหละอ่ะพูดได้ง่าย
4: เต็มๆเลยเพราะว่าอย่างปีที่แล้วพอโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาประมาณไม่กี่เดือนเท่านั้นส
3: ั
4: ่งแบนก่อนเลย39ประเทศแล้วประเด็นคือใน39ประเทศนะครับบางประเทศได้ผ่านเข้ามารอบสุดท้ายต้องเข้าใจก่อนปีนี้ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายขยายทีมเป็น48ทีมนั่นแสดงว่าจะมีทีมเข้าร่วมเยอะขึ้นไม่ได้จะเป็นหน้าซ้ำเดิม
3: ๆเหมือนปกติ
4: จะมีโอกาสจะมีประเทศที่ได้โอกาสเข้ามาร่วมเล่นในครั้งนี้มากขึ้นซึ่งหลายประเทศอยู่ในรายชื่อ39ประเทศที่โดนแบนเฮติเขาก็ผ่านเข้ามารอบนี้ประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกอิหร่านเจ้าประจำอยู่แล้วซึ่งอิหร่านเนี่ยจะมีปัญหาอีกในปีนี้อีก
3: ซึ่งอิหร่านปกติแล้วเข้าได้คือหมายถึงว่าเข้ามาแข่งรอบสุดท้ายอยู่บ่อยครั้ง
4: ครับแทบจะค่าในเอเชียผมพูดตรงๆนะในเอเชียเนี่ยขาประจำเลยดีกว่าขาประจำในเอเชียจะมีเมื่อก่อนจะเป็นซาอุกับอิหร่านหลังๆนี่เอเชียตะวันออกเริ่มมาแล้วญี่ปุ่นเกาหลีใต้จะเข้ามาแต่ปกติเนี่ยอิหร่านคือเจ้าประจำซาอุคือเจ้าประจำ
3: แต่อิหร่านนั้นตอนนี้ก็มีปัญหากับสหรัฐนะคะ
4: ก้ำกืนฝืนทนในการแข่งมากเลยเดี๋ยวจะเป็นปัญหาต่อไปเรื่องวีซ่าเนี่ยเป็นปัญหาตั้งแต่ยกแรกแล้ว
3: เอาวีซ่าก่อนเลย
4: วีซ่าเนี่ยปัญหาเยอะมากเลยก็คือว่าประเทศเหล่านี้โดนแบนใช่ไหมฮะมันก็มีปัญหาคือแฟนบอลอะทีมเราอยากเข้าไปเราได้เข้าไปถึงฟุตบอลโลกถ้าเราพอมีทุนทรัพย์เราก็อยากเข้าไปร่วมเชียร์ข้างสนาม
3: มันไม่เหมือนดูผ่านทีวี
4: มันไม่เหมือนจริง
3: ๆแล้วโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นแฟนบอล
4: ใช่ครับ
3: คือบางทีอ่ะเราพูดถึงบอลใช่ไหมหลายคนก็จะนึกว่าโอ๊ยก็ดูแบบดูลีกสิว่าได้รับความนิยมยังไงมียุโรปมีละตินมีแอฟริกาก็ไม่ค่อยเห็นนะ
4: แอฟริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคัพออฟเนชั่นแต่ว่าโอเคในประเทศไทยอาจจะไม่ได้
3: บ้านเรา
4: ใช
3: ่เออคือก็จะดูเขาก็จะดูว่าแบบเออประเทศไหนแบบเป็นกีฬายอดนิยมของภูมิภาคไหนหลายๆคนอาจจะไม่ทันได้นึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็ชอบบอลเหมือนก
4: ันอย่างแอฟริกาเนี่ยเหมือนเราจะไม่รู้จักแต่จริงๆเขา
3: ก็เก่งเยอะ
4: เก่งกันเยอะถ้าติดตามแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยจะเห็นว่าแชมป์ของรายการเนี่ยแทบจะเปลี่ยนหน้ากันทุกการแข่งขันเลยนั่นแสดงว่าเขาแข่งกันสูสีมากเหมือนยุโรปเลยฉะนั้นพอได้เข้ามาฟุตบอลโลกเนี่ยหลายประเทศเขาก็คาดหวังอยากจะไปร่วมเชียร์เจอเรื่องนี้ซะได
3: ้แต่จริงๆอ่ะพูดในด้านหนึ่งนะคะหลายๆประเทศดิฉันเชื่อว่าบอลโลกเนี่ยไม่ต่างจากการแข่งขันกีฬานานาชาติอีกหลายๆประเภทนะคะที่เจ้าภาพเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพเพราะว่าเชื่อว่าถ้าตัวเองได้จัดกีฬาการแข่งขันใหญ่ๆอ่ะจะดึงเม็ดเงินเข้าประเทศได้อาจจะผ่านการท่องเที่ยวผ่านการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในประเทศ
4: ใช
3: ่แต่สหรัฐนี่สิ คือตอนที่บิดเนี่ยคาดหวังไหมว่าจะได้ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าได้เงินจากคนที่เข้ามาเที่ยวในประเทศ
4: ผมว่าพอสมควรเพราะว่าน่าจะเคยเห็นความสำเร็จในตอนปี94ผมก็ว่าตอนนั้นก็น่าจะพอสมควรจริงๆตอนนั้นก็หลายประเทศก็จะแบบหน้าบุบๆไหนๆนะสหรัฐซ็อกเกอร์โอ้
3: ใช่มาคือ
4: ไม่ได้คือสหรัฐไม่ได้ดัง
3: ไม่ใช่กีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่อเมริกัน
4: ใช่คนอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดู
3: อเมริกันฟุตบอล
4: ใช่ซ็อกเกอร์ว่าเขาเรียกซ็อกเกอร์ฟุตบอลฮะคืออะไร คนจะไม่ได้ติดตามอ่ะโอเคช่วงหลังๆมีซูเปอร์สตาร์ดังไปแข่งกันเยอะเมสซี่ครับกริซมันไปแข่งซ็อกเกอร์ลีกกันเยอะของอเมริกามันก็เลยเริ่มได้รับความสนใจกันบ้างใช่แต่ก็ผมก็ว่าสหรัฐและประเทศรอบข้างทั้งเม็กซิโกและแคนาดาก็มีความหวังนี่แหละกับ การแข่งขันนี้ว่าอยากจะให
3: ้ก็หวังว่าจะมีคนเข้ามาย
4: ังไม่ได้เข้าเลยคนยังไม่เข้าเลยตอนนี้เจอปัญหาครับที่ BBC เนี่ยเข้าไปสำรวจมาแฟนบอล48ประเทศเนี่ยจริงๆประมาณ 25% เขาไปสำรวจมาเจอปัญหาเรื่องการขอวีซ่าสหรัฐมาก
3: ๆขอยากมากเพราะว่าอย่างที่คุณปฏิภีบอกเพราะว่าคือหนึ่งคือนอกจากเรื่องของแบนแล้วเขาไม่ได้แบนอย่างเดียว
4: ค
3: ือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีการเข้มงวดในเรื่องของการออกวีซ่าบางทีสอบไปถึงเรื่องของประวัติในการใช้โซเชียลมีเดียคุณแล้วบางทีบางคือการที่จะไปสหรัฐมันไม่ใช่ทุกประเทศที่สามารถเดินเข้าไปได้เลยอ่ะเราได้รับการยกเว้นวีซ่ามีแค่บางประเทศเท่านั้นนะ
4: ส่วนใหญ่ก็จะฝั่งยุ

0: โรปที่จะค่อนข้างได้รับการยกเว้นวีซ่าแต่บอลโลกไม่ได้แค่กระจุกแค่ยุโรปไงครับ
1: ใช่
0: บอลโลกมันทั่วโลกฟุตบอลโลกมันทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยแฟนบอลเข้าไปสำรวจมาแฟนบอลกว่า 25% เผชิญปัญหาเรื่องการขอวีซ่าขอยากเจอกฎเกณฑ์นู่นนี่นั่นโดนแบนอย่างที่บอก
1: นี่ไม่นับเรื่องการต้องไปต่อคิวทำวีซ่าเลยนะนั่นไม่ได้นับแค่แบบว่าความยากในการยื่นเอกสารนั่น
0: ขึ้นชื่อมากเลยพ่อผมเคยไปขอวีซ่าอเมริกาต่อแถวยาวมากถ่ายรูปไม่ผ่าน
1: เริ่มใหม่
0: คือแบบใครเคยขอวีซ่าสหรัฐเนี่ยจะรู้ว่ากฎเกณฑ์เขาเยอะมากถ่ายรูปไม่ตรงเนี่ย
1: ก็ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เขาคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้เขามีตู้ถ่ายรูปที
0: ่
1: น
0: ั่
1: นคุณต้องเตรียมเงินไปถ่ายด้วยนะแล้วแพงด้วยนะ
0: ครับผมก็มันมีกฎเกณฑ์หลายอย่างนะให้แฟนบอลเนี่ยเกิดความท้อใจว่าแหมฉันอุตส่าห์จะไปดูฟุตบอลโลกสักครั้งเจอปัญหาแบบนี้จริงๆถามว่าสหรัฐบอกกฎแบนเนี่ยเขาก็มีผ่อนปลนเขาก็บอกว่าในประกาศเนี่ย39ประเทศไม่ได้รวมถึงนักกีฬาโค้ชทีมสนับสนุนครอบครัวเนี่ยไปได้แต่ว่าไปแข่งโดยไม่มีแฟนบอลนะ
1: มันก็เหงา
0: แล้วบางประเทศจริงๆเขาก็ผ่อนปลนเหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสหรัฐพึ่งผ่อนปลนให้กับผู้มาเยือนจากแอลจีเรียซีเนกัลไอวอรี่โคสต์แล้วก็กาเบวูดี้ก็คือประเทศพวกนี้ได้ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
1: ก็เลยยกเว้น
0: เขาผ่อนปลนใช่ผ่อนปลนเรื่องวีซ่าก็คือกดก่อนผ่อนปลนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับวางเงินมัดจำ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อทำวีซ่ากลัวหนีกลัวอะไรอย่างเงี้ย
1: เขากลัวเขาช่วงนี้เขาก็คือด้วยความที่รัฐบาลทรัมป์อ่ะเขาคุมเข้มเรื่องของผู้อพยพแล้วก็ต้องพูดตรงๆก็คือจริงๆก็มีคนที่ไปลักลอบทำงานที่นั่นเยอะอยู่แหละเขาก็กลัวในส่วนนี้เขาก็พยายามที่จะออกมาตรการแต่บางอย่างมันก็เข้มไปหรือเปล่าก ดขันเยอะมากไปไหม
0: เกินกำลังของหลายคนอย่างถ้าเราฟังชื่อประเทศเหล่านี้ไม่ได้เป็นประเทศที่ขออนุญาตไม่ได้อะไรได้สูงมากการหาเงิน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อไปวางเงินประกันในการทำวีซ่าเนี่ยก็โอ้โห
1: 13,000 กว่าบาท
0: ประมาณ 400,000 โอ้เยอะมากเลยฮะ 400,000 กว่าบาทไม่ใช่น้อยๆเลยทำงานกี่เดือนถึงจะได้ประเทศบางประเทศมีค่าแรงขั้นต่ำน้อยกว่าไทยอีกอย่างที่ชื่อที่บอกเนี่ยพอโอเคสหรัฐยกเว้นให้เมื่อเดือนที่แล้วคำถามคือยกเว้นให้ก่อน1เดือน
1: มันก็ขอวีซ่าไม่ทันอยู่ด
0: ี
1: ค
0: ือ
1: ตามปกติเวลาขอวีซ่าไปสหรัฐนะคุณต้องเผื่อคิวเอาไว้ด้วยเพราะว่าเขาต้องสัมภาษณ
0: ์ใช่ครับ
1: ทำเสร็จตรวจสอบเอกสารต้องสัมภาษณ์อีกแล้วยิ่งถ้ามีการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจสอบเอกสารเนี่ยเวลามันก็จะล่าช้าแน่นอนคือถ้าเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะแบบส
0: ั
1: มภาษณ์ไม่ทันแล้วไหนจะต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไม่นับสงครามที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางที่ทำให้ปัญหาเรื่องของตั๋วเครื่องบินมีราคาแพงอีกด้วยนะ
0: ยิ่งงานใหญ่ๆอย่างนี้เนี่ยตั๋วเครื่องบินตั๋วที่พักไหนจะโอ้โหเยอะแยะมากมายจองไม่ทันหมดแล้ว
1: มันก็สูงนะคือจริงๆคนที่จะไปอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ต้องมีเงินเตรียมเอาไว้เผื่อเยอะทีเดียวนะแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการยื่นวีซ่ายื่นขอด้วยการจะหาสถานที่เพื่อไปยื่นขอวีซ่าก็ลำบากเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ในบางเคสเนี่ยที่ฉันเคยอ่านเจอก็คือเป็นแบบถึงแม้ไม่ได้อะชาติตัวเองไม่ได้ติดแบนแต่ว่าเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางก็ทำให้สถานทูตสหรัฐในหลายๆประเทศปิดทำการ
0: อ่ะใช่ครับ
1: ไม่รับทำวีซ่าการจะไปทำวีซ่าที่ประเทศอื่นๆมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะบางทีคุณมีต้นทุนในการเดินทางด้วยแล้วมันก็มีเงื่อนไขข้อจำกัดหลายๆอย่างซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยก็เป็นปัญหาในฝั่งของแฟนบอลแล้วว่าจะทำยังไงบางคนถอดใจ
0: ใช่จริงๆเนี่ยปัญหาเรื่องวีซ่าไม่ได้เกิดแค่แฟนบอลผู้ตัดสินก็โดนปัญหาเรื่องวีซ่าเหมือนกัน
1: จริงๆอ่ะเขาน่าจะทำยกเว้น
0: ใช่หรือเปล่ากรณีล่าสุดเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยครับโด่งดังเลยเป็นเรื่องของผู้ตัดสินชาวโซมาเลีย
1: ค่ะ
0: เป็นชื่อคุณโอมานอาร์ตันคุณโอมานเนี่ยถ้าได้ไปตัดสินฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนแรกที่ได้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลโลก
1: โอ้ปกติเขาเลือกยังไงอ่ะทราบไหม
0: ปกติมันจะมีเกณฑ์เนาะเวลาผู้ตัดสินเขาจะต้องผ่านฟีฟ่าไลเซนส์
1: ซึ่งแบบนี้มันถือว่าเป็นการได้รับการรับรองในระดับนึงแล้วหรือเปล่า
0: ใช่จริง
1: ว่าคือเขาน่าจะไม่ได้ก่อปัญ

0: าอะไรให้เกิดขึ้นมา
1: แล้วจริงๆคุณเนี่ยคุณคนเนี้ยคุณโอมาเนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินระดับได้รางวัลระดับทวีปเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบ
0: ไม่ใช่ใครก็ไม่รู้
1: เป็นตัวท็อปของทวีปด้วยซ้ำแต่ว่ากลับโดนปฏิเสธวีซ่าเพราะโซมาเลียเป็นหนึ่งใน39ประเทศที่โดนแบน
0: จริงๆโซมาเลียรอบที่แล้วที่ทรัมป์เป็นรัฐบาลก็คุมเหมือนกัน
1: ใช่จริงคุมมาตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วพอโดนปฏิเสธเนี่ยคนก็สงสัยนี่ผู้ตัดสินเลยนะ
0: เขามีประวัติ
1: เขามีประวัติ
0: คือมันชัดเจนอะคือคุณสามารถตรวจสอบได้เพราะเขาไปทำงาน
1: เขาคือผู้ตัดสินเลยนะแล้วทีนี้ฟีฟ่าทำไงฟีฟ่าเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของโฮสต์ประเทศผู้จัด
0: ภาพก็ในเมื่อเขาไม่ให้ก็ทำอะไรไม่ได้
1: ทำอะไรไม่ได้
0: แต่ในมุมนึงนะถ้าดิฉันแบบในฐานะเป็นคนนอกไม่สามารถคุยได้เลยหรอ
1: ใช่
0: เพราะว่าจริงๆแล้วก็ไปในนามของฟีฟ่าเองไม่ได้หรอออกหนังสือรับรองแต่ว่าถ้าในกรณีนี้ก็คงจะเข้มงวดอยู่พอสมควรมากทีเดียวจึงไม่สามารถทำได
1: ้มันก็เหมือนจริงๆคุณโอมาเนี่ยการไปครั้งนี้ก็เหมือนเป็นแบกความฝันของคนโซมาเลียเลยนะ
0: ไม่แต่อย่างเงี้ยกรณีเนี่ยที่ฉันสงสัยว่าก็เอาไปเป็นกรรมการที่เม็กซิโกหรือว่าที่ประเทศอื่นสิ
1: เอออันนี้น่าสนใจ
0: ได้ไหม
1: แต่ว่าต้องเข้าใจว่าสนามแข่งขันส่วนใหญ่
0: อยู่ในสหรัฐ
1: ในสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยผมจะไม่ผิดประมาณมี4สนามแคนาดาเนี่ยน่าจะ2ที่โตโรนโตกับแวนคูเวอร
0: ์
1: ส่วนใหญ่จะจัดที่สหรัฐประมาณ10กว่าสนามเนี่ยจัดที่สหรัฐหมดเลยเพราะว่าสนามเขาเยอะเม็กซิโกเนี่ยจริงๆเม็กซิโกก็เคยจัดฟุตบอลโลกแต่มันนานมาแล้วด้วยอะไรหลายอย่าง
0: อย่างที่บอกสถานการณ์ในเม็กซิโกตอนนี้จริงคือถ้ามองในมุมนึงก็อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยนะในสำหรับบางคน
1: ใช่แล้วความพร้อมของสนามอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าปัจจุบันฟุตบอลโลกความพร้อมของสนามเนี่ยแต่ละนัดที่แข่งความจุต้อง 40,000 อัพ 40,000 ที่นั่งขึ้นไปความจุรอบชิงถ้าผมจะไม่ผิดประมาณแสนแสนหนึ่งซึ่งโอเคประเทศที่พร้อมก็สหรัฐนี่แหละเพราะว่ามีสนามที่มีความจุขนาดเนี้ยมากพอสมควร
0: ค่ะ
1: มันก็เลยเป็นปัญหาที่ว่านัดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐแล้วจริงๆผมไม่แน่ใจเรื่องผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้ว่าได้ตัดสินนัดไหนบ้างที่ไหนบ้าง
0: ซึ่งก็เลยอาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าในสหรัฐได้แล้วมันก็อาจจะกระทบนะ
1: ใช่มันน่าจะกระทบทั้งหมดเลยใช่ครับก็เป็นประเด็นเรื่องของวีซ่าเป็นประเด็นที่ใหญ่มากคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าฟุตบอลโลกอะเนาะมันก็เป็นงานที่ใครหลายคนอยากจะมีส่วนร่วมแต่ว่าพอเจอกำแพงตั้งแต่ก่อนไปเลยเนี่ยตั้งแต่เรื่องวีซ่าเนี่ย
0: มัน
1: ก็ท้อมันก
0: ็อยากไป
1: หมดสนุกกลายเป็นว่าเงียบเหงา
0: บางทีทิ้งบัตรนั่งรอนั่งเกาะจอรอดูเกาะจอรอดูก็ลำบากอีกค่าลิขสิทธิ์ก็แพงเหลือเกิน
1: แล้วดันประจบเหมาะพอดีเจ้าภาพรอบนี้เนี่ยมีสหรัฐอเมริกาแล้วสหรัฐอเมริกาตอนนี้ก็เป็นคู่ขัดแย้งกับอิหร่าน
0: อันนี้นำมาสู่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่
1: อ
0: ี
1: กปัญหาใหญ่
0: เพราะอิหร่านก็เป็นทีมเข้าไปแข่งเหมือนกัน
1: ใช่อย่างที่บอกอิหร่านเป็นเจ้าประจำอยู่แล้วในฟุตบอลโลกแต่ว่าพอมารอบนี้เนี่ยดันต้องแข่งท่ามกลางสงครามจริงๆจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยก็ได้ที่ประเทศคู่ขัดแย้งต้องมาแข่งฟุตบอลโลกในประเทศใช่ไม่เชิงด้วยกันแต่ว่าประเทศที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยต้องเข้ามาแข่งในประเทศ
0: อยู่สายเดียวกันมะ
1: เหมือนรอบนี้จะไม
0: ่
1: แต่ตอนปี98เคยอยู่สายเดียวกันแต่ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะรอบนั้นเป็นแบบนัดที่เจอกันต่างฝ่ายต่างให้ดอกไม้กันโอ้เป็นภาพที่สวยงาม
0: ค่ะแต่ณปัจจุบัน
1: มันก็กำกึ่งฝืนทน
0: ใช่ไหมคือสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นการปะทะกันรุนแรงขนาดน
1: ี้
0: น
1: ะคะแล้วต้องไปแข่งในบ้านของศัตรู
0: อ
1: ู้หูเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากแต่ว่าต่อให้ทำใจลำบากทางการอิหร่านก็ยืนยันว่าอยากจะไปร่วมให้ได้
0: แต่ไปร่วมได้ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้ที่ฉันเห็นข่าวว่าคือเคยจะพยายามไปแล้วแม้กระทั่งทีมงานที่ทำอยู่กับทีมอิหร่านเนี่ยไม่สามารถเข้าแคนาดาได้เพราะว่าเคยมีประวัติว่าอยู่กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC
1: อ๋อจริงๆเรื่องนั้นก็เป็นปัญหาที่แคนาดาได้เพราะว่า IRGC เนี่ย
0: โดนคว่ำบาตร
1: โดนขึ้นบัญชี
0: คว่ำ
1: บาตรในแคนาดาด้วยแต่ว่าปัญหาหลักๆเนี่ยที่สหรัฐด้วยที่สหรัฐก็คือว่านักฟุตบอลหลายคนไม่ได้เจอปัญหาเรื่องวีซ่าแล้วเรื่องนี
0: ้เพราะว่าวีซ่าได้รับการยกเว้น
1: ด้วยเจอปัญหาเรื่องนี้แต่ว่ามัน

0: เป็นเรื่องสงครามครับมันก็เกิดคำถามว่าสรุปแล้วทีมชาติอิหร่านยังเข้าไปร่วมได้ไหมเพราะว่าในฐานะบางคนก็มีอาจจะเคยมีประวัติกับ IRGC บางคนก็เคยมีประวัติเชื่อมโยงกับรัฐบาลจริงๆก่อนหน้านี้อินฟานติโน่ก็คือประธานฟีฟ่าเขาก็เคยคุยกับโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าเขาก็บอกมายืนยันนะแข่งได
1: ้
0: ผู้นำสหรัฐบอกแข่งได้แล้วผู้นำสหรัฐต่อมาเนี่ยพูดว่าไม่ค่อยสบายใจ
1: ที่จะให้มาแข่ง
0: ที่จะให้มาแข่งแต่นี่ผลสรุปก็คือว่าไปแข่งได้ไหมไปแข่งได้ในสหรัฐ
1: แต่จะไปหรือเปล่า
0: แต่ต้องออกภายในวันเดียวก็คือว่าตั้งแคมป์ฝึกเขาอยู่ในแคมป์ฝึกเขาอยู่ในเม็กซิโกในตีฮวาน่าผลมาออกมาตอนนี้คือแคมป์ฝึกของเขาอยู่ในตีฮวาน่า
1: เข้าใจละคือเขาคือสรุปเนี่ยก็คือเขาไปร่วมบอลโลกได้แต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าคุณต้องค่ายที่คุณอยู่คือปกติแล้วนักกีฬาเขาต้องไปอาศัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วซึ่งกรณีเนี้ยอ่ะประเทศที่รับอิหร่านก็คือเม็กซิโก
0: มันคือเม็กซิโกที่อนุญาตมา
1: ซึ่งถ้าอิหร่านมีนัดไหนที่ต้องไปแข่งที่ไหนก็บินไปแข่ง
0: ไปสหรัฐ
1: แล้วก็บินกลับมา
0: แล้วก็บินกลับมาเพราะว่าบางคนขอวีซ่าไม่ได้บางคนเจอปัญหา
1: ใช
0: ่เรื่องวีซ่าเรื่องเนี่ยครับ
1: คือถ้ามันเป็นปัญหาแบบเยอะขนาดนี้แล้วด้วยความที่เป็นคู่สงครามกันน่ะแน่นอนมันก็หลีกเลี่ยงยากนะคะ
0: ใช
1: ่โอ้
0: ซึ่งโอ้โห
1: แต่ทีมต้องเหนื่อยมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ใกล้เลยนะคุณ
0: ต่อให้ตีหัวหน้าค่ายผมจะไม่ผิดมันใกล้พรมแดน
1: ใช่แต่ว่าในเมื่อสนามคุณเนี่ยนะ
0: สมมติแข่งที่นิวยอร์ก
1: นิวยอร์ก
0: แพนซิลเวเนีย
1: เจอร์ซีย
0: ์โอ้โห
1: บางทีคุณขึ้นไปโตรอนโตแคนาดาเงี้ยคุณบินหมดวันเลยนะแล้วบางทีมันไม่มีไฟท์แบบเที่ยวบินตรง
0: อ่าใช่
1: คุณต้องไปเปลี่ยนเครื่อง
0: โอ้โห
1: แล้วนักกีฬาที่เขาจะแข่งเขาจะแข่งยังไง มันก็ลำบากนะแล้วนี่ไม่นับต้นทุนของเขาที่มันเพิ่มขึ้นด้วย
0: มันก็เหมือนบั่นทอน
1: จริงๆอันนี้อาจจะเป็นแผนในการป้องกันคือไม่ได้ปฏิเสธไม่ให้เข้าให้เข้าแหละแต่ว่าคุณต้องทำให้ได้ตามเงื่อนไขนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเข้าร่วมไม่ได้ไปโดยปริยายหรือไม่อันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นการตั้งคำถามเฉยๆคุณผู้ฟัง
0: น่าสนใจ
1: คือก็ต้องรอดูว่าเปิดสนามแล้วเริ่มแข่งแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรตามมาอีกหรือเปล่าเพราะจริงๆต้องบอกว่าคือกีฬามักจะถูกพูดว่าต้องแยกกับการเมือง
0: คำเนี้ยทีมชาติอิหร่านก็พูดแต่ว่า
1: แต่ทำเขาเอาข้อจริงอะมันแยกยากนะคือกีฬากับการเมืองโอเคเราเข้าใจแหละว่ามันต้องคนละเรื่องกันแล้วอย่าเอามาโยงกันแต่ว่าปัจจุบันน่ะคือในอดีตมันก็ยากแล้วอะแต่ในยุคปัจจุบันยิ่งยากเข้าไปใหญ่ขนาดฟีฟ่ายังถ้วยรางวัลสันติภาพ
0: ฟีฟ่าพีซไรท์นี่เป็นอะไรที่แบบพูดถึงในหมู่แฟนบอลอย่างมากผมก็ตกใจเหมือนกันที่เห็นรางวัลเพราะตอนนั้นมีข่าวเรื่องโดนัลด์ทรัมป์อยากได้รางวัลโนเบล
1: ใช่คือเท้าความแบบนี้ให้คุณผู้ฟังฟังก่อนคือเป็นที่ทราบกันดีว่าทรัมป์เขาจะติดใจในเรื่องของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพมากเขาอยากได้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วล่ะแล้วก็พยายามเดินเกมพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างสันติภาพขึ้นในหลายพื้นที่ขัดแย้งแล้วเขาก็มักจะคุยกันเสมอว่าเขาไม่มีทางได้หรอกนะโนเบลสันติภาพเนี่ยเพราะว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้อ่ะพออยากได้มากๆคนที่ให้ก็เลยกลายเป็นฟีฟ่าเป็นคนให้
0: ซะแ
1: ท
0: นนะฟีฟ่าพีซไฟ
1: ท์แต่ไม่รู้ว่าเกณฑ์การให้คืออะไรดูเหมือนโดนัลด์ทรัมป์ก็ตกใจตอนได้รับเหมือนกันไม่ต่างจากบรรดาประชาชนคนทั่วโลกที่ฟีฟ่ามีแจกพีซไพรส์ด้วย
0: ที่ต้องติดตามคืออะไรรู้ไหมฮะรางวัลนี้จะแจกต่อหรือเปล่า
1: ดิฉันว่าไม่แล้วล่ะนะอันนั้นแจกตอนที่ยังไม่ได้รบอิหร่านไง
0: โอ้โหเป็นเรื่องที่แบบ talk of the town เลยแต่ว่าเรื่องอิหร่านนี้ก็เป็นประเด็นที่แบบปัญหาใหญ่จริงๆนอกจากเรื่องวีซ่าและเรื่องอิหร่านเนี่ยปัญหาก็คนก็บ่นเยอะเหมือนกันเรื่องบัตรเรื่องบัตรเข้าชมราคาสูงมากเลยแต่ตกนัดละประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐโอ้โห
1: ค่าใช้จ่ายสูง
0: เราจ่ายกันเป็นหมื่นเพื่อไปดูฟุตบอลโลกนี่นัดชิงนะฮะเดี๋ยวดูนัดชิงนะ 6,300 ที่นั่นสูงสุด 6,000 ประมาณ 6,300 ดอลลาร์สหรัฐเป็นแสน
1: ดูอยู่บ้าน
0: โอ้แล้วไหนจะคือแล้วไหนจะเรื่องการเดินทางอีกคือสหรัฐเนี่ยปัญหาอย่างนึงของสหรัฐคือเรื่องของระบบรางระบบขนส่งมวลชน
1: เดินทางยากต้องมีรถซะส่วนใหญ่ถึงจะเดินทางได้ง่ายหน่อย
0: แต่บอลก็บ่นเน
1: า
0: ะ
1: แต่การที่มีสนามกระจายอยู่ใน3ประเทศเนี่ยแฟนบอลก็ลำบากเหมือนกันนะ ว่าถ้าคุณอยากไปดูหลายนัดเนี่ยมันไม่ได้อยู่เมืองเดียวให้คุณหรือว่าอยู่ใกล้ๆกันให้คุณไปดูได้อะ

0: ดูอยู่หน้าจอทีวี
1: มาลุ้นกันว่าตลอดประมาณ1เดือนเนี่ย40วันเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะราบรื่นหรือไม่เดี๋ยวลองดู
0: เกิดอะไรขึ้น น่าสนใจเดี๋ยวเอามาฝากกันนะแล้วก็ไปลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์โลกในรอบนี้อ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึง

0: ดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz คุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุปผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
1: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
3: เราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินชุตินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตพรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: การเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.กับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักร เกษมสุวรรณ

ในการรวมตัวกันเพื่อทำงานต่างๆนั้นย่อมจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ปัญหาใดๆก็ย่อมขจัดเสียได้โดยอาศัยความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่จะร้อยรัดให้ทุกคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขอเพียงแต่ละคนไม่ยึดถืออัตตาคือตัวตนของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสภาสตรีแห่งชาติณหอประชุมมนังคศิลาวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2530เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz วันนี้พบกันตรงกับวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแถลงการดังกล่าวยังระบุว่าตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไทยรวมถึงผู้ด้อยโอกาสพระองค์สนพระทัยอย่างลึกซึ้งต่อสวัสดิภาพของผู้คนที่อยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมและทรงเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้มีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมพร้อมระบุว่าพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ในการส่งเสริมมาตรฐานสากลว่าโดยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพนั้นได้สร้างมรดกอันยั่งยืนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสตรีทั่วโลกสืบไปในฐานะทูตสันทวไมตรีของหน่วยงานนี้ในด้านหลักนิติธรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงเป็นผู้สนับสนุนในภารกิจนี้ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วทั้งภูมิภาคและระดับสากลอีกด้วยสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

ท่านผู้ฟังคะที่จบไปนั้นเป็นเพลง Memory ซึ่งก็เป็นผลงานของ Ellen Page นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครเวทีที่ประพันธ์ทำนองโดย Andrew Lloyd Webber เนื้อร้องโดย Trevor Nunn ดัดแปลงจากบทกวีของ T.S. Eliot แล้วก็เพลงนี้ก็แต่งขึ้นสำหรับละครเพลง Cats ในปี1981ซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีศิลปินบันทึกเสียงกันอย่างมากมายด้วยกันค่ะโดยเจสสิก้าสเตอร์นเฟลนะคะเขียนไว้ในปี2006ว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจากละครเพลงค่ะอันนี้ก็แสดงถึงความสำเร็จของเพลงนี้ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เอเลนเพจก็เป็นผู้รับบทกริสซาเบลล่าในละครเพลง Cats ที่เวสเอนด์นะคะแล้วเป็นคนแรกที่ร้องเพลงนี้บนเวที Memory ก็ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมทางด้านดนตรีแล้วก็เนื้อร้องนะคะในงาน Ivor Novello Awards ปี1982แล้วก็เมื่อปี2020นี้เองนะคะเจสซี่ทอมสันแล้วก็โซยพาสเกตค่ะจากหนังสือพิมพ์ Evening Standard นะคะก็เขียนเอาไว้ว่าเวอร์ชั่นของ

เพจได้สร้างมาตรฐานแล้วก็ทำให้เพลง Memory กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็คือ Always On My Mind โดย Michael Bublé ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดังที่เป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นคริสโตเฟอร์มาร์คเจมส์แล้วก็เวนทอมสันโดยมีเดวิดฟอสเตอร์มาเป็นผู้เรียบเรียงให้นะคะอีกเพลงหนึ่งที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปคือ Smile จากบาร์บาร่าสไตรแซนด์ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของจอห์นเทอร์เนอร์เจฟฟรีย์พาสันสี่ยูดีไลท์ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแวลอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนิตดำเนินรายการค่ะมาฟังเพลงกันต่อนะคะ Stars จากรัสเซลโครค่ะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ที่เป็นผลงานการประพันธ์ของกรอตมิเชลชนเบิร์กนะคะแล้วก็มีนักประพันธ์คืออเลนบูเลรวมไปถึงเฮอร์เบิร์ตครีชเมอร์ด้วยค่ะส่งต่อด้วย Empty Chairs at Empty Tables นะคะก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์ทั้ง3ท่านรวมไปถึงเพลงนี้

See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz พบท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่ 11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณค่ะท่านผู้ฟังแนะนำเรื่องราวต่างๆแล้วก็เพลงมายังรายการผ่านไลน์แอดสถานี @จุฬา Radio @จุฬา Radio ขอบคุณสำหรับทุกๆคำแนะนำนะคะมาต่อกันด้วยเพลงของซูซานบอยที่ร้องเพลงนี้คู่กับไมเคิลบอร์นนะคะ A Million Dreams ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงเพราะที่เป็นผลงานการประพันธ์ของเบนพาสิกแล้วก็จัสตินพอลนะคะส่งต่อด้วย More Than A Dream จากแฮร์ริสันเครกค่ะซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของเปเนโลฟฟิลิปส์ลินซีรามส์แล้วก็รวมไปถึงแฮร์ริสันเครกส่งต่อจากแคทเธอรีนเจนกินส์นะคะ Who Wants To Live Forever ค่ะ

Forever โดย Catherine Jenkins นะคะซึ่งเป็นงานประพันธ์ของ Brent Harumaค่ะ CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz มาถึงช่วงท้ายของรายการในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะฟังเพลงที่ Catherine Jenkins ร้องเอาไว้ Angel ค่ะงานประพันธ์ของ Sarah McLachlan แล้วก็ส่งต่อด้วยเพลงนี้ที่เป็นผลงานของCraver Bowers นะคะ The Impossible Dream ค่ะแล้วก็ต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงที่บันทึกโดยนักร้องชาวสกอตแลนด์ซูซันบอยนะคะเป็นเพลงลำดับที่11ในอัลบั้มเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จระดับโลกแล้วก็ได้รับรางวัลแผ่นเสียงแพลตินัมหลายต่อหลายครั้งในปี2009นะคะอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จนั้นชื่อ A Dream เพลงที่จะนำเสนอเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มนี้นะคะ Who I Was Born To Be ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: มารู้จักอาการเจ็ตแลกกันเถอะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับมารู้จักอาการเจ็ตแลกกันเถอะอาการเจ็ตแลกเป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเวลาโดยมักพบในผู้ที่เดินทางข้ามทวีปหรือผ่านสายโซนเวลาภายในระยะเวลาสั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนเวลาจากกลางวันเป็นกลางคืนหรือในทางกลับกันค่ะด้านอาการของอาการเจ็ตแลกผู้ที่มีอาการเจ็ตแลกก็จะเผชิญกับอาการหลายระดับขึ้นกับจำนวนโซนเวลาที่เปลี่ยนแปลงและก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะโดยอาการที่พบได้บ่อยมีดังนี้อาการอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะปวดศีรษะอาการนอนไม่หลับหรือง่วงซึมในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาการหน้ามืดตาลายอาการท้องอืดเบื่ออาหารอาการอารมณ์ไม่จำใสหงุดหงิดง่ายและก็การมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงค่ะด้านสาเหตุของอาการเจ็ตแลกเชื่อว่าร่างกายมนุษย์มีระบบนาฬิกาชีวภาพที่เรียกว่า biological clock ซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับตื่นและการทำงานของต่างๆให้สอดคล้องกับการทำงานในเวลากลางวันและกลางคืนของสถานที่ที่เราอยู่ค่ะดังนั้นเมื่อเราเดินทางข้ามหลายโซนเวลาร่างกายก็ยังคงทำงานตามจังหวะเดิมของสถานที่ต้นทางรวมถึงการหลั่งฮอร์โมนต่างๆเช่นเมลาโทนินก็จะไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใหม่ค่ะเลยทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวอาทิเช่นหากเราเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริการ่างกายยังคิดว่าเป็นเวลากลางวันในขณะที่สหรัฐจะเป็นเวลากลางคืนค่ะก็จะส่งผลทำให้เราเกิดอาการนอนไม่หลับแล้วก็อ่อนเพลียค่ะโดยวิธีในการบรรเทาอาการเจ็ตแลกค่ะหลักๆก็จะเป็นการพักผ่อนที่เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอร่วมกับการออกกำลังกายเบาๆเช่นมีการเดินยืดเส้นยืดสายระหว่างการเดินทางและรับประทานอาหารให้เหมาะสมหรือเลือกอาหารที่มีไขมันสูงเพราะจะไปรบกวนระบบย่อยอาหารค่ะนอกจากนี้ค่ะหากต้องการให้ปรับตัวได้เร็วขึ้นก็ควรรับแสงแดดยามเช้าเพื่อจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงการได้รับแสงจ้าๆในช่วงเวลากลางคืนค่ะเพื่อจะเป็นการลดการรบกวนการของเมลาโทนินฮอร์โมนค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางในการใช้ยาเมลาโทนินเพื่อเป็นการบรรเทาอาการเจ็ตแลกค่ะโดยเมลาโทนินเป็นฮอร์โมนที่ร่างกายผลิตในช่วงกลางคืนเพื่อจะช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับค่ะเมลาโทนินสามารถใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อลดอาการเจ็ตแลกได้เพราะจะช่วยในการปรับเวลานอนให้เข้ากับเวลาที่เป็นโซนเวลาใหม่ได้เร็วขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลที่ต้องหลีกเลี่ยงการใช้เมลาโทนินค่ะได้แก่หญิงตั้งครรภ์หรือมารดาที่ให้นมบุตรแต่ก็ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับอาการเจ็ตแลกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนอนงโพแก้ววรางกูร
2: ทีตาพัชรราชเจ้ากลางหทัยชนเหยดาริกรุ่งโรจน์สวยเวี่ยฟ้าใจราษฎร์รจนาลัยระลึกพระคุณแห่พระกิตติคุณกรุ่นล่าสับสองนิราวสารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่าน
1: เข้าสู่
0: รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569วันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ดำเนินรายการค่ะพบกันในช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะคะกับ3ช่วงรายการค่ะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ก็เป็นข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง10ภูมิภาคนะคะจากสถาบันเครือข่ายของเราค่ะทั้งจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่สำหรับในช่วงที่2จารึกรอยไทยวันนี้ได้รับประเด็นมาจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเรื่องของเหลาเหล็กค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังในช่วงที่2กับจารึกรอยไทยนะคะและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันวันนี้เป็นเรื่องของการเปิดบ้านสถาปัตย์มอออกแบบอนาคตสร้างทักษะใหม่สู่โลกอาชีพจริงค่ะก็เป็นประเด็นจากทางมอนะคะก็ไปทำความรู้จักกันกับสถาปัตย์มอวิทยาเขตตรังค่ะและก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงต่างๆที่เรียนแจ้งคุณผู้ฟังไว้นะคะก็ขออนุญาตนำข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามารายงานให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสักนิดนึงค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับในภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะไงก็ฝากความห่วงใยนะคะถึงผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพกันในช่วงนี้ด้วยค่ะและในช่วงแรกนะคะอัปเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตนำคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยกันเลยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกในพื้นที่ภาคกลางที่แรกกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีรายงาน2หัวข้อด้วยกันค่ะเรื่องแรก

0: สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ร่วมกับมทร.ธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลและธรรมประจำปี2569ยกย่องบุคคลต้นแบบทางพุทธศาสนาเรื่องที่2สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลธัญบุรีชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่งบัวสวรรค์มาราธอนครั้งที่2ชิงรางวันมูลค่ากว่า 20,000 บาทติดตามและฟังรายงานดังกล่าวได้จากคุณพานุมาตรหัตถบุญค่ะ
1: สวัสดีค่ะในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรีวันนี้มีเรื่องของสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและภาคีเครือข่ายจัดพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ยกย่องบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีโดยมีพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับโดยพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569จัดโดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษาและมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์เริ่มตั้งแต่ปี2558ครั้งนี้เป็นปีที่11เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 71 พรรษา 2 เมษายน 2569 และเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนสืบไปทั้งนี้ปี2569มีบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเข้ารับมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมทั้งสิ้น186รูปและคนเป็นพระสงฆ์52รูปและคฤหัสถ์134คนในสาขาต่างๆตามที่คณะกรรมการกำหนดอาทิพระสงฆ์นักธุรกิจนักวิชาการนักศึกษาสื่อสารมวลชนข้าราชการศิลปินพนักงานรัฐวิสาหกิจและพุทธศาสนิกชนในโอกาสนี้มีผู้มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิพระดาบส4คนและผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับมอบของที่ระลึก100คนได้เข้ารับมอบของที่ระลึกด้วยสำหรับรายชื่อบุคคลสำคัญผู้ที่มีชื่อเสียงที่ได้เข้ารับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี2569อาทิสมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารพระพรหมวชิรรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารพระเทพวชิรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาคณะสงฆ์ Walk for Place หม่อมราชวงศ์เบญจภาไกลเลิกหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยคุณหญิงแสงเดือนณนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์รองศาสตราจารย์ดร.คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พลเอกบุญสินภาคกลางอดีตแม่ทัพภาคที่2รองศาสตราจารย์ดร.สมเจตทินพงศ์อุปนายกสภามทร.ธัญบุรีรองศาสตราจารย์ดร.ประมุขอุณหันเลขกะอธิการบดีมทร.สุวรรณภูมิคุณนีโน่เมธนีบุรณสิริคุณเอสกันตพงศ์บำรุงรักและคุณกฤตกุลชุมแก้วหรือคุณแต่งอัฟเตอร์ยัม มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะจากสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลธัญ

0: ธัญบุรีชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่งบัวสวรรค์มาราธอนครั้งที่2ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลธัญบุรีขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่งบัวสวรรค์มาราธอนครั้งที่2ในทีมวิ่งศรัทธาสู่พลังแห่งชุมชนเน้นผลงานสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นความทันสมัยและความเป็นงานวิ่งที่คนอยากใส่จริง Run for Community Run for RMUTT ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรโดยแบ่งประเภทการประกวดเป็นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปเปิดรับทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมไม่เกิน3คนกำหนดคอนเซปต์ผู้เข้าแข่งขันออกแบบเสื้อที่สื่อถึงบัวสวรรค์มาราธอนพลังการวิ่งเอกลักษณ์จังหวัดชุมชนความทันสมัยใส่ได้จริงสามารถผลิตจริงได้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15มิถุนายน2569เข้าดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ทางแฟนเพจสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลธัญบุรีและประชาสัมพันธ์และนี่คือข่าวสารในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดิฉันพานุมาตรหัตถบูรณ์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณพานุมาตรหัตถบูรณ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะไปต่อกันที่ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะวันนี้รายงานเกี่ยวกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณธนกรวัชยานนท์ค่ะ
2: เมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตจุฬาและนิสิตเก่ารวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทยตั้งแต่หน้าคณะนิติศาสตร์ถึงหน้าสมาคมนิสิตเก่าจุฬาซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบุคลากรนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าและนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประสบกรณิกรชาวไทยในการนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยบรรยากาศตลอดเส้นทางการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาตามจุดต่างๆจำนวน4จุดตั้งแต่หน้าคณะนิติศาสตร์จนถึงสมาคมนิสิตเก่าจุฬาโดยมีชาวจุฬาจากคณะสถาบันหน่วยงานต่างๆหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมาร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยภาพนิสิตจุฬาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาถวายบังคมอย่างงดงามและพร้อมเพรียงกันเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านหน้ามหาวิทยาลัยนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในความทรงจำของชาวจุฬาทุกคนทั้งนี้มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับชาวจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาที่มาร่วมพิธีรวมทั้งมีการเตรียมเสือบนบาทวิถีแก่ผู้มาร่วมรับเสด็จอีกด้วยและเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อม

0: ร้อมจัดเตรียมสมุดสำหรับลงนามแสดงความอาลัยที่โถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการเชิญชวนบุคลากรนิสิตจุฬาและนิสิตเก่ารวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามแสดงความอาลัยนับตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะไปต่อกันที่ภาคเหนือนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้รายงานเกี่ยวกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ระบุกรีนซีซั่นปีนี้บรรยากาศค่อนข้างซบเซาหลายแห่งอาจเลิกจ้างพนักงานติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
2: สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ระบุกรีนซีซั่นปีนี้บรรยากาศค่อนข้างซบเซาหลายแห่งอาจเลิกจ้างพนักงานพร้อมงัดแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่กู้วิกฤตนายสุภมิตรกิจจาพิพัฒน์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูฝนหรือกรีนซีซั่นปีนี้ว่าอยู่ในภาวะซบเซาหนักและรุนแรงกว่าปกติพร้อมเดินหน้าเปิดตัวแคมเปญแฮปปี้เชียงใหม่หวังกระตุ้นยอดใช้จ่ายก่อนส่งสัญญาณเตือนภาครัฐหากไร้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเตรียมลดคนงานและเลิกจ้างพนักงานในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้โดยปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือผลกระทบจากสถานการณ์สงครามราคาน้ำมันและราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักโดยเฉพาะชาวยุโรปและเอเชียรวมถึงกลุ่มที่นิยมมาท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติช่วงหน้าฝนหายไปเป็นจำนวนมากแม้จะมีเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนแต่ตัวเลขก็ยังไม่หวือหวาเท่าที่ควรวิกฤตดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการโดยพบว่าเริ่มมีการให้พนักงานหยุดงานโดยไม่รับค่าจ้างมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วสิ่งที่น่ากังวลคือหากตัวเลขนักท่องเที่ยวยังไม่กระเตื้องขึ้นคาดว่าในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้หลายแห่งอาจมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างพนักงานหรืออาจถึงขั้นต้องปิดกิจการลงจึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหามาตรการช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
3: โอ้โหผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าในช่วงเดือนพฤษภาจนถึงเดือนตุลานะครับก็คงประสบกับวิกฤตค่อนข้างหนักหน่วงสำหรับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวก็หวังว่าในเดือนพฤศจิกาเองนะครับน่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในระดับที่เรียกว่าทุกคนแฮปปี้ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความหวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวฉะนั้นเองผมต้องเรียนว่าก็อยากจะฝากพี่น้องในวงการการท่องเที่ยวนะครับว่าช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าอดทนและอะไรที่ก็ต้องมีการบริหารจัดการภายในให้ดีนะครับสำหรับผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับก็ค่อนข้างหนักครับอย่างถ้าผู้ประกอบการเองนะครับก็เริ่มมองในเรื่องของ without pay มาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับแต่สำหรับเดือนหน้าเองเนี่ยหรือเดือนนี้มิถุนายนกรกฎาคมเองเนี่ยผมว่าหลายได้แห่งก็คงอาจจะต้องมีการ lay off เกิดขึ้นนะครับถ้าสำหรับตัวเลขถ้ายังไม่ได้มีกระเตื้องขึ้นมากกว่านี้ครับผมเรียนอย่างนี้ดีกว่าว่าณวันนี้เองในจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยนะครับเราเข้มแข็งในการเรียกว่าช่วยกันนะครับภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวหรือภาคเอกชนเองเราพยายามที่จะผลักดันนะครับการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญเองเนี่ยตอนนี้ภาครัฐเองยังไม่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับในการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวประเทศไหนก็ยังไม่เห็นสิ่งที่จะไปกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับมาตรการต่างๆเนี่ยยังไม่เห็นภาครัฐได้มีการออกมาตรการต่างๆพวกนี้มา
2: อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการช่วยเหลือตัวเองและประคับประคองธุรกิจภาคเอกชนและหน่วยงานรัฐในพื้นที่จึงได้ผนึกกำลังกันเปิดตัวโครงการแฮปปี้เชียงใหม่ภายใต้แนวคิดสุขคุ้มเที่ยวครบจบที่เชียงใหม่โ ดยรวบรวมผู้ประกอบการ

0: ด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจรทั้งสายการบินโรงแรมร้านอาหารรถเช่าสปาศูนย์การค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นปางช้างเข้ามาร่วมมอบโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์และเข้าใช้บริการตามร้านค้าที่มีการติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์แฮปปี้เชียงใหม่ที่หน้าสถานประกอบการแคมเปญนี้จะจัดยาวไปจนถึงวันที่31ตุลาคมซึ่งผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ยังมีโอกาสลุ้นรับรางวัลใหญ่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมอีกด้วยปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมาต่อในพื้นที่ทางภาคอีสานนะคะกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวันนี้รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ปีการศึกษา2569วันแรกคึกคักเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะก่อนเปิดภาคเรียนติดตามแล้วฟังรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองค่ะ
2: ครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดโครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการในวันแรกเมื่อวันที่14มิถุนายน2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองโดยกำหนดจัดกิจกรรมต่อเนื่องระหว่างวันที่14ถึง17มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับนิสิตใหม่ก่อนเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยครับบรรยากาศการตรวจสุขภาพในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนิสิตใหม่จากหลากหลายคณะเดินทางเข้ารับการตรวจตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำตลอดกระบวนการตรวจสุขภาพส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนิสิตที่เข้ารับการตรวจในวันแรกประกอบด้วยนิสิตจากหลากหลายคณะได้แก่คณะวิทยาการสารสนเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์คณะเทคโนโลยีคณะศึกษาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งต่างให้ความร่วมมือในการรับการตรวจตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างพร้อมเพรียงโดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การคัดกรองสุขภาพของนิสิตใหม่ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเรียนรู้การใช้ชีวิตและการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสำหรับรายการการตรวจสุขภาพที่สำคัญในปีนี้ประกอบด้วยการตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดเพื่อประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้นและค้นหาความผิดปกติที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันการตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองสารเสพติดตามมาตรการส่งเสริมและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรือความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจตลอดจนการประเมินสุขภาพจิตและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการซักประวัติสุขภาพส่วนบุคคลประวัติการเจ็บป่วยโรคประจำตัวและข้อมูลด้านสุขภาพอื่นๆที่จำเป็นเพื่อใช้ประกอบการวางแผนดูแลสุขภาพของนิสิตอย่างเหมาะสมโดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเป็นความลับตามมาตรฐานการดูแลข้อมูลทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามระบุว่าการตรวจสุขภาพนิสิตใหม่ถือเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีเนื่องจากเป็นกระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถให้การดูแลช่วยเหลือและส่งต่อการรักษาได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่พบนิสิตมีภาวะเสี่ยงหรือปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษอีกทั้งผลการตรวจสุขภาพยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการสุขภาพของนิสิตในระยะยาวทางด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพการเรียนรู้ของนิสิตตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย

0: การจัดโครงการดังกล่าวครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพสุขภาวะของนิสิตอย่างรอบด้านภายใต้แนวคิดการสร้างสภาพแวดล้อมการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยเชื่อว่าการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้สามารถประสบความสำเร็จทั้งด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตในอนาคตทั้งนี้โครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2569จะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17มิถุนายน2569โดยมหาวิทยาลัยได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์อุปกรณ์และระบบบริการต่างๆไว้อย่างพร้อมเพรียงเพื่อรองรับนิสิตใหม่ที่ทยอยเข้ารับการตรวจสุขภาพในแต่ละวันและสร้างความมั่นใจว่านิสิตทุกคนจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงก่อนเริ่มต้นเส้นทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเต็มภาคภูมิผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณแสนศักดิ์ขันทองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะปิดท้ายรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่ภาคใต้กับมอหัดใหญ่กันนะคะวันนี้เป็นเรื่องของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน AUNQA ครั้งที่522เดินหน้าประกันคุณภาพ4หลักสูตร4คณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2569การประเมินครั้งนี้ครอบคลุมหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์4หลักสูตรจาก4คณะประกอบด้วย 1. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิคคณะแพทยศาสตร์ 2. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์ 3. หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลเด็กคณะพยาบาลศาสตร์และ 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์นิวัฒน์แก้วประดับอธิการบดีกล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลาหน้าที่จัดกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันต่อคุณภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ
2: สร้างทรัพยากรที่มีคุณภาพสร้างสถาปนิกที่ตอบโจทย์ในสังคมต่อมาเราไม่ได้มองแค่มุมนั้นเรามองในมุมของการที่upskill reskill ในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้วยผ่านโครงการชื่อว่าหลักสูตรระยะสั้น OFORCE ทั้งออนไลน์และออนไซต์ที่มาของ OFORCE เนี่ยเกิดจากการที่จุดประสงค์ของรัฐบาลต้องการยกระดับเศรษฐกิจค่ะในกลุ่มของงานออกแบบผ่านการจัดคอร์ส upskill reskill ไม่ว่าจะเป็นเพนพอยต์ของธุรกิจออกแบบที่เราไม่มีการเรียนการสอนในมหาลัยซึ่งแก็บตรงเนี้ยคณะก็จะเข้าไปเติมเต็มเพื่อสอนใครคะสอนประชาชนผู้ประกอบการดังนั้นตรงนี้เป็นนอกห้องเรียนนะคะถ้าทุกท่านที่ฟังสนใจก็เข้ามาสมัคร OFORCE ได้โดย OFORCE เนี่ยเกิดจากความร่วมมือของต้นเรื่องก็คือจุฬาค่ะแล้วเราเป็นในส่วนของพี่เลี้ยงพี่ใหญ่ของภาคใต้ที่จัดคอร์สตรงนี้ปัจจุบันเราจัดเข้าปีที่2แล้วค่ะแล้วก็เรามีส่งไปให้มทร.แล้วก็มวลัยลักษณ์ด้วยโดยเราเป็นพี่เลี้ยงทีนี้ขออนุญาตอยากให้ทุกท่านเข้าร่วมนะคะตรงนี้เป็นคอร์สที่ฟรีมากแล้วก็ตอบโจทย์ธุรกิจหลายอย่างสำหรับใครที่ฟังประชาชนทั่วไปแน่นอนว่าธุรกิจออกแบบมันมีเพนพอยต์มันมีบางอย่างที่สะดุดตรงนี้จะมาแก้ให้นะคะประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนทั้งออนไลน์ออนไซต์ได้ตรงนี้ถ้าเกิดในส่วนคอร์สออนไลน์เรามีทั้งหมด3หลักสูตรค่ะโดยหลักสูตรแรกก็คือหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบค่ะชื่อหลักสูตรย่อยคือการบูรณาการข้อมูลสำคัญในงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะต่อมาคอร์สที่2ค่ะการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลธุรกิจครบวงจรเพื่อการสร้างแบรนด์ในการตลาดเชิงรุกสำหรับธุรกิจออกแบบและสร้างสรรค์ดอกจันตรงนี้เหมาะกับผู้ประกอบการมากแล้วก็คอร์สที่3ค่ะใครที่กำลังเข้าสู่ยุคเอจจิ้งแล้วมองว่าเอ๊ะเราจะรับมือกับโลกอนาคตที่เราอาจจะเป็นวัยที่

0: เลยวัยรุ่นไปหน่อย
1: ค่ะ
0: เราก็จะมีคอร์สบ้านฉลาดเพื่อวัยสบายทุกอย่างเป็นออนไลน์และที่สำคัญมีออนไซต์ให้ได้ทำเวิร์กช็อปและได้สนุกกันก็คือคอร์สที่หนึ่งเรื่องของการตลาดเชิงรุกสำหรับธุรกิจออกแบบแล้วก็คอร์สที่สองสำหรับภัยพิบัติตรงนี้จัดที่มอ.ตรังค่ะแล้วก็ฟรีโดยคอร์สที่หนึ่งเนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยจะจัดวันที่30 มิถุนายนนะคะติดตามได้ที่ Facebook คณะถาปัดลงทะเบียนได้รับจำนวนจำกัด60 คนส่วน
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: อร์สในเรื่องการตลาดเชิงรุกเนี่ยจัดวันที่8 กรกฎาค่ะจั
1: ค
0: ด
1: ่ะ
0: ให้ทุกคนข
1: โ
0: อ
1: ห
0: งประชาชนทุกคนเลย
1: ค่ะน่าสนใจอีกแล้วค่ะท่านอาจารย์นะขณะนี้ก็มีการรับฟังกันทั้ง4 ภูมิภาคเลยนะคะหาก
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: าท่านใดมีความสนใจก็ลงเรียนในรูปแบบของออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านอาจารย์หาค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะที่อย่างเมื่อตอนต้นที่อาจารย์บอกว่านอกจากเรียนในห้องเรียนแล้วเราก็จะได้เรียนกันในอีกหลายๆพื้นที่และล่าสุดเนี่ยก็มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้ในระดับนานาชาติที่ได้พาน้องๆนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าถึงประสบการณ์กิจกรรมแล้วก็ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมในครั้งนี้ค่ะ
0: สำหรับการไปต่างประเทศของคณะสถาปัตย์นะคะขอเล่านิดหนึ่งว่าเอ๊ะเผื่อผู้ปกครองหรือน้องๆที่ฟังเนี่ยว่าเอ๊ะไปต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่าจะบอกว่าไม่มีนะคะร
1: ค
0: ว
1: ่
0: ม
1: ะ
0: อยู่ในค่าเทอมเรียบร้อยนะคะแสดงว่าเด็กใน1 รหัสนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถไปต่างประเทศได้1 ครั้งแบบฟรีเลยทีนี้การที่ไปเวียดนามครั้งนี้ค่ะเราไปที่มหาลัยเวียดนามมิสเจอร์มันยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเจตนาของการไปประเทศเวียดนามเนี่ยเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมทั้งเก่าและเป็นเมืองที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็ใหม่เราไปดูทั้งมิติรอยต่อของวัฒนธรรมเก่าสู่ใหม่การ preserve และการวางรากฐาน facility ต่างๆสู่เมืองจริงๆเนี่ยเวียดนามเป็นประเทศที่มีภัยพิบัตินะคะอิชชูต่างๆไม่ได้ต่างจากเราแต่ประเด็นที่เราไปมองเนี่ยเนื่องจากสถาปัตย์เรามองเมืองเนาะความเป็นอยู่สถาปัตยกรรมและสุดท้ายค่ะเราไปนั่งเรียนที่มหาวิทยาลัยเวียดนามมิสเจอร์มันยูนิเวอร์ซิตี้มีโปรเฟสเซอร์จากเวียดนามเลยท่านมาเลคเชอร์ค่ะแล้วก็นักศึกษาก็ได้ทำเวิร์กช็อปร่วมกับโปรเฟสเซอร์ที่เวียดนามทุกท่านงงใช่ไหมคะว่าเด็กปี 5ทำเวิร์กช็อปมีการดิสคัสมีการนั่งเรียนเด็กเราทำได้ยังไง
1: ค่ะ
0: ทั้งที่คอร์สถาปัตย์เป็นคอร์สที่น่าจะเรียนภาษาไทยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของคณะถาปัดค่ะเพราะว่าเรามองว่าภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานสำคัญณปัจจุบันในการสื่อสารแล้วก็ต้องยอมรับว่าภาคใต้เราเนี่ยไม่ว่าจะภูเก็ตสมุยเบสแอเรียที่หาดใหญ่เรามีลูกค้าชาวต่างชาตินะก
1: ค
0: าร
1: ่ะ
0: ที่เด็กสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในงานออกแบบถือว่าเป็นเสน่ห์และคุณสมบัติของ Global Citizen คณะเลยได้มีการปูพื้นฐานเด็กๆตั้งแต่ตอนเรียนเลยค่ะเรียนวิชาสถาปัตย์เพื่อการสื่อสารและก็ English for Architecture ดังนั้นเด็กจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้แบบธรรมชาติแบบไม่ซีเรียสไม่เครียดแต่พอยืนบนเวทีปุ๊บเด็กพูดได้หมดเลยนี่คือเด็กเลยสามารถนั่งเรียนที่เวียดนามได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะทั้งเด็กอาจารย์ได้ใช้เวลาร่วมกันแต่ที่สำคัญเขาได้ทั้งเที่ยวทั้งเล่นและได้เรียนรู้และที่สำคัญได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับโปรเฟสเซอร์ที่เวียดนามค่ะ
1: ค่ะนะคะและสำหรับน้องๆนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาค่ะที่กำลังมองหาคณะแล้วก็สาขาในการศึกษาต่ออยากให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แล้วก็แนวทางในการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา2570ค่ะท่านอาจารย์คะ
0: ได้ค่ะหลักสูตรคณะสถาปัตย์มอ.ตรังอันดับแรกเราเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมหลักคำว่าสถาปัตยกรรมหลักคือจบออกมาเป็นสถาปนิกที่ออกแบบอาคารเป็นหลักอาคารนี้สามารถผลลัพธ์สามารถออกแบบอาคารได้ทุกสเกลค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยรีสอร์ทโรงแรมสนามบินได้หมดหลักสูตรเราเรียนทั้งหมด5ปีค่ะใน5ปีนี้ขอไล่ไปคร่าวๆเนาะเผื่อว่าเอ๊ะผู้ปกครองน้องๆสนใจวันนี้อยากเป็นสถาปนิกแล้วเรียน5ปีเรียนอะไรในส่วนปีแรกนะคะปีที่1นะคะเราจะเน้นในเรื่องของจินตนาการก่อนเข้ามาปี1อย่าเพิ่งตกใจเราเรียนทฤษฎีการออกแบบจินตนาการและจบด้วยการออกแบบบ้านชั้นเดียวต่อมาค่ะปีที่2ชั้นปีที่2เราจะออกแบบอาคารกึ่งสาธารณะก็จะเป็นโฮมออฟฟิศร้านกาแฟอาคารที่มีผู้ใช้หลากหลายมากขึ้นและเราเริ่มมีทัศนศึก

0: ษานะคะไปเรียนที่มอหาดใหญ่ค่ะอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ชั้นปีที่3ค่ะจะเริ่มเป็นอาคารสาธารณะขนาดกลางเช่นพิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้โรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กนะคะเราก็จะไปดูงานรีสอร์ทโรงแรมที่มอภูเก็ตในปี3
1: ค่ะ
0: ส่วนปี4ค่ะจะเป็นอาคารขนาดใหญ่และอาคารซับซ้อนมันว้าวมากเลยเพราะว่าเราจะออกแบบสนามบินโรงพยาบาลเราก็จะไปทัศนศึกษาที่กรุงเทพค่ะและจบปี4ถือว่านักศึกษาจะต้องไปฝึกงานเราก็จะมีการสาหกิจไปฝึกงานทั้งในและต่างประเทศเรามีเด็กไปสาหกิจญี่ปุ่นนะคะเรามีเด็กไปสาหกิจทั่วภูมิภาคในประเทศไทยและอย่างที่กล่าวว่าเรามีศูนย์ออกแบบเด็กสาหกิจที่ในคณะก็ได้เกิดรายได้ด้วยฝึกที่คณะก็มีส่วนปี5ค่ะยังไม่จบปี5อย่างที่ไปเวียดนามเราก็จะมีทัศนศึกษาไปมาเลเซียสิงคโปร์หรือเวียดนามแล้วแต่ปีนะคะโดยค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะ0บาทตรงนี้ก็จะเป็นปีที่ทำวิทยานิพนธ์แล้วก็เจาะประเด็นความเชี่ยวชาญของตัวเองว่าเราอยากทำมุ่งเน้นเรื่องไหนเพื่อเป็นเล่มจบวิทยานิพนธ์ค่ะอันนี้เป็นการเรียนการสอนต่อมาเนี่ยแล้วอาจารย์ถ้าอยากเรียนสถาปัตย์เราต้องเตรียมตัวยังไงใช่ไหมคะเตรียมตัวอันดับแรกหนูเป็นใครหนูก็เตรียมบัตรประชาชนมาต่อมาหนูต้องโชว์ว่าหนูได้จบการศึกษายังไงก็เตรียมทรานสคริปต์มาแต่ซิกเนเจอร์นอกจากบัตรประชาชนทรานสคริปต์ก็คือพอร์ตโฟลิโอคือสิ่งที่พูดและสื่อสารตัวเองออกมาพอร์ตโฟลิโอที่ส่งมาสมัครที่คณะสถาปัตย์จะวาดรูปจะสเก็ตทำอะไรก็ได้ที่ใช้งานชิ้นนั้นพูดสื่อสารจินตนาการความพลังความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้กับคณะนี่คือการเตรียมตัวค่ะแต่ทั้งนี้เราสามารถติดตามเกณฑ์การรับนักศึกษาได้ใน Facebook คณะหรือในระบบออนไลน์ e-admission.phu.ac.th สำหรับนักศึกษาสายอาชีพเราก็รับนะคะปัจจุบันนักศึกษาสายอาชีพมีเสน่ห์มากเลยเราจะรับในกลุ่มของโยธาในกลุ่มของสถาปัตย์นะคะสำหรับสายอาชีพสามารถติดตามรายละเอียดนักศึกษาเด็กๆสายอาชีพก็เข้ามาสมัครทางเราได
1: ้ค่ะนะคะก็จากภาพบรรยากาศต่างๆอย่างที่ช่องทางที่ท่านอาจารย์ได้เรียนแจ้งไว้ Facebook Fanpage ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มอก็มีภาพกิจกรรมเนี่ยโหน่าสนใจนะสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่อยากจะไปส่องนะคะกิจกรรมแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนต่างๆก็แวะเข้าไปดูภาพบรรยากาศกันได้นะคะและอีกจุดเด่นของคณะค่ะเรื่องของ Innovation Design Center for All ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงทางการฝึกงานการทำงานร่วมกับชุมชนและภาคเอกชนค่ะรวมถึงมีโอกาสสร้างรายได้และหวังเรียนอย่างที่ท่านอาจารย์แอนได้เรียนแจ้งไว้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์ได้เล่าถึงบทบาทของศูนย์นี้อีกสักนิดนึงนะคะและประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงค่ะ
0: ตรงศูนย์ Innovation Design Center for All เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าจินตนาการว่ามันคือออฟฟิศสถาปนิกเลยก็คือจะมีในเรื่องของการรับงานออกแบบจริง ทำงานร่วมกับสถาปนิกจริงๆและไปคุยงานกับลูกค้าจริงๆได้คุยงานได้เจรจาได้รังวัดได้ลงพื้นที่จริงและได้ดูงานก่อสร้างจริงๆมันคือออฟฟิศเลยค่ะ มันคือออฟฟิศออกแบบสถาปัตย์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยด้วยเจตนาของการตั้งออฟฟิศตัวนี้เนี่ยเป้าหมายอันดับแรกเลยเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานค่ะและเราต้องการที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพเรารับงานออกแบบทั้งเอกชนภาครัฐและก็ในส่วนของชุมชนนะคะมีทั้งงานที่สร้างรายได้และมีทั้งงานที่ให้เปล่าค่ะดังนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้จับงานทุกมิติแล้วตัวเราเองก็สามารถผลิตงานที่มีคุณภาพให้กับภาครัฐเอกชนแล้วก็ชุมชนยกตัวอย่างที่เราออกแบบสำเร็จแล้วนะคะคือโรงพยาบาลกันตังค่ะคณะพยาบาลค่ะในส่วนปรับปรุงคณะพยาบาลที่มอหาดใหญ่นะคะคณะอุดอกอค่ะศูนย์แมสค่ะตอนนี้เรากำลังปรับปรุงในส่วนของโรงช้างอยู่กำลังรับโปรเจกต์โรงช้างที่มอหาดใหญ่นะคะแล้วก็อย่างที่กรณีที่ตรังก็จะมีโรงเรียนวัฒนาหรือว่าเรากำลังปรับปรุงในส่วนทุ่งสายชัยที่สุราษฎร์อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ครบทุกมิติโปรเจกต์ให้เปล่าเราก็มีเยอะมากสิ่งที่ได้คือเด็กได้ฝึกงานกำไรที่เกิดขึ้น

0: architecture for all mankind การที่ได้ฝึกงานในศูนย์เรากำลังสร้างคนดีด้วยน้องจะได้เรียนรู้วิธีการในการที่คุยกับคนหรือบางโปรเจกต์ที่ให้เปล่าเพื่อชุมชนเลยเขาได้เรียนรู้ว่าจริงๆการตอบแทนบางครั้งมันไม่ใช่แค่เม็ดเงินมันคือประสบการณ์และรอยยิ้มของคนที่กลับมาค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านอาจารย์แอนค่ะฝากทิ้งท้ายนะคะถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือผู้ปกครองที่กำลังสนใจหรือเรื่องอื่นๆที่ทางท่านอาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายฝากได้เลยนะคะ
0: ก็อยากที่จะฝากจริงๆฝากถึงทุกคนที่ฟังอยู่แล้วก็ประชาชนทั่วไปน้องๆผู้ปกครองทุกท่านเลยเรียนสถาปัตย์มอจบไปแล้วทำอะไรสถาปัตย์มอจบไปแล้วเนี่ยมีพีระมิดอย่างนี้ค่ะจบมาเป็นสถาปนิกเป็นนักวิจัยเป็นผู้ประกอบการเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจุดสูงสุดค่ะเป็นผู้ออกแบบโครงการสูงสุดก็คือได้รับเงินมาพันล้านหมื่นล้านสามารถครีเอทและทำประเมินfeasibility หรือการคุ้มค่าของโครงการเพื่อออกแบบโครงการให้กับนักลงทุนต่างๆได้เราสอนไปจนถึงขั้นผู้ประกอบการค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เปิดคณะมาทั้งหมด10กว่าปีเนี่ยจะบอกว่าคณะสถาปัตย์มอตรังผลิตบัณฑิตได้งาน 100% ค่ะทุกครั้งจะมีผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทมาจองนักศึกษาตั้งแต่การสอบวิทยานิพนธ์ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจและเสียงตอบรับจากการสำรวจสเตคโฮลเดอร์และผู้ประกอบการทุกคนมีการชื่นชมบัณฑิตของเราทุกคนค่ะว่าบัณฑิตของเราเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเรามีทั้งบุคลิกของความที่กล้าแสดงออกแนวคิดผู้ประกอบการอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะแล้วก็เราเป็นคนที่มีจิตอาสาเข้าอกเข้าใจผู้อื่นค่ะดังนั้นเราอยากจะฝากถึงผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปว่าวันนี้มอตรังมีคณะสถาปัตย์นะคะเราเปิดมานานแล้วแล้วก็เรายังคงมุ่งมั่นในการผลิตสถาปนิกที่ดีให้กับพื้นที่ให้กับประเทศค่ะหากต้องการที่จะส่งลูกหลานหรือว่าบอกต่อนะคะอย่างที่บอกไว้ค่ะเรียนใกล้บ้านมาตรฐานอินเตอร์ค่ะ
1: ค่ะนอกจากมหาวิทยาลัยจะดีแล้วนะคะสิ่งแวดล้อมโดยรอบก็ดีมากๆด้วยนะคะน่าท่องเที่ยวแล้วก็อาหารการกินวัฒนธรรมต่างๆน่าสนใจมากๆด้วยค่ะและอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนแจ้งมาเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเลยเห็นได้ชัดว่าสถาปัตย์มอก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่ห้องเรียนนะคะสำหรับผู้เรียนเท่านั้นอันนี้เป็นประโยชน์มากๆจริงๆค่ะเรียนได้ทุกเพศทุกวัยประชาชนผู้ประกอบการก็เข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรกัญญาง่วนสนสกุลคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังค่ะหรือว่าอาจารย์แอนนะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะรอทุกคนอยู่ที่สถาปัตย์มอตรังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะครบถ้วนสำหรับสนทนาสถาบันนะคะคุณผู้ชมนุฟังทุกท่านค่ะแล้วหมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะสำหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามและฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะและวันนี้ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่พร้อมทีมงานขอลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

รราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลโดยพระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการการรถไฟรายงานความคืบหน้าเหตุดินสไลด์บริเวณอุโมงค์ขุนตาลเหนือโดยล่าสุดสามารถเคลียร์ดินและสิ่งกีดขวางได้แล้วการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานความคืบหน้ากรณีฝนตกหนักในพื้นที่ระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยจังหวัดลำพูนส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์บริเวณปากอุโมงค์ขุนตาลเหนือเมื่อวานนี้จนเป็นเหตุให้ต้องประกาศปิดทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการเดินรถล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการเคลียร์ดินและสิ่งกีดขวางออกจากทางรถไฟได้เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้ตรวจสอบสภาพทางโครงสร้างทางรถไฟและความมั่นคงของพื้นที่ในช่วงระหว่างสถานีขุนตาลถึงสถานีแม่ตาลน้อยโดยไม่พบอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถส่งผลให้การรถไฟสามารถเปิดทางและกลับมาเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ขบวนรถในเส้นทางสายเหนือบางขบวนมีความล่าช้ากว่ากำหนดเนื่องจากการหยุดเดินรถชั่วคราวเพื่อดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบความปลอดภัยและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับออสเตรเลียเตรียมทบทวนมาตรการใช้โดรนหลังเกิดเหตุฉลามทำร้ายมนุษย์ที่ชายหาดในซิดนีย์ทางการรัฐนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียประกาศทบทวนมาตรการจำกัดการใช้โดรนหลังเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายมนุษย์จนบาดเจ็บสาหัสนอกชายหาดคูจีในนครซิดนีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยชายหาดของออสเตรเลียมักใช้โดรนบินสำรวจตรวจตราฉลามแต่เนื่องจากหาดคูจีทางตะวันออกของนครซิดนีย์ตั้งอยู่ใต้เส้นทางการบินของท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธจึงทำให้มีข้อจำกัดทางกฎหมายในการบินโดรนเชิงพาณิชย์ด้านโฆษกของสำนักงานความปลอดภัยการบินพลเรือนแถลงว่าทางหน่วยงานกำกับดูแลกำลังพิจารณาปรับเปลี่ยนและผ่อนปรนกฎข้อบังคับการบินโดรนในปัจจุบันเพื่ออนุญาตให้ทีมกู้ภัยใช้เทคโนโลยีนี้เฝ้าระวังภัยจากฉลามได้อย่างถาวรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับสมเด็จพระสังฆราชโปรดให้ผู้แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวช

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้ช่วงเวลาของเพลินเพลงครับขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับคำร้องโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาเป็นหนึ่งเพลงที่ชื่อว่าค่ำแล้วนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับครั้งหนึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

สิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงกับร้องเพลงกล่อมเจ้าโดยทรงร่วมกับร้องในคอนเสิร์ต Journey to the Dream Iceland นะครับเกาะในฝันออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง5นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งในคอนเสิร์ตครั้งนั้นนะครับพระองค์พาทรงกับร้องเพลงกล่อมเจ้าร่วมกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถซึ่งนับเป็นภาพความน่ารักและพระปรีชาสามารถในด้านการขับร้องที่สร้างความประทับใจให้กับประสบกรณิกรชาวไทยเป็นอย่างมากนะครับซึ่งในครั้งนั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถก็ได้ร้องเพลงค่ำแล้วนะครับต่อจากเพลงกล่อมเจ้าในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นภาพความประทับใจอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเราจะขอน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของพระองค์พานะครับสถิตอยู่ในใจเราตราบนิรันดร์ครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

และช่วงเวลาของเพลงนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้อย่างต่อเนื่องเลยก็จะมีเพลงเพราะๆเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขในช่วงเวลาของเราบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz แล้วก็สมาชิกที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันรวมไปถึงทางออนไลน์ด้วยนะครับมีเพลงไหนที่อยากติดตามอยากฟังนะครับในช่วงเวลาของเราส่งมาได้ที่02 218 3975 7ให้ช่วงเวลาของเพลงเพราะแบบนี้อยู่ดูแลหัวใจกันและกันครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: สำหรับประชาชนทั่วไปในการที่จะเดินทางมาร่วมถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.นะครับได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีนะครับโดยตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2569นะครับเวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาซึ่งกำหนดการให้บริการฟรีทั้ง6 เส้นทางนะครับคือสถานีท่าพระสนามหลวงสถานีสนามชัยสนามหลวงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับฝั่งพญาไทสนามหลวงสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวงนะครับสถานีขนส่งสายใต้ใหม่สนามหลวงและที่สุดท้ายนะครับประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงนะครับซึ่งแต่ละที่เองก็จะเปิดให้บริการเที่ยวแรกนะครับตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาแล้วก็8 นาฬิกานะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจนะครับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับยังมีเพลงเพราะๆเพลงที่คุณคิดถึงนะครับรอในช่วงเวลาของเพลินเพลงคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ต่อเนื่องแบบนี้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกเสียงเพลงพร้อมดูแลหัวใจคุณในทุกช่วงเวลาครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

ได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงนี้นะครับกุมภาพันธ์งานจากปีเตอร์คอปเดรนโดนั่นเองนะครับพี่ปีเตอร์เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วได้มีโอกาสจะไปร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกับเรื่องกุมภาพันธ์นะครับของพี่ต้อมยุทธเลิศนั่นเองนะครับแต่ก็ปฏิเสธไปรวมไปถึงการร้องเพลงประกอบเพลงนี้ด้วยนะครับปฏิเสธอยู่หลายครั้งมากๆจนวันหนึ่งครับพี่นิ่มสีฟ้านะครับคนแต่งเพลงนี้แหละโทรมาบอกว่าตั้งใจจะแต่งและคนที่จะต้องร้องก็คือปีเตอร์พี่ปีเตอร์ก็เลยร้องเพลงนี้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากุมภาพันธ์ตอนนั้นถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นกระแสมากๆถ้าเกิดยังจำบทของแก้วตาได้นะครับผู้หญิงผมสั้นนะครับก็คือพี่เจี๊ยบโสภินภานั่นเองเรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากจนกลายเป็นเทรนด์ฮิตของสาวในยุคนั้นเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับที่ใช้ประกอบภาพยนตร์แล้วก็โด่งดังมากๆด้วยครับ

นี้หมดเวลาของเพลินเพลงแล้วนะครับทิ้งท้ายไปกับอีกหนึ่งเพลงแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจเราได้ใหม่นะครับกับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเดี๋ยวติดตามฟังรายการสุขกันเท่ากันต่อวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคาร 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนและเวทีอาเซียนจะกลายเป็นเวทีของคุณ

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงคลจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชย์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะเริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นค่ำแล้วรายการสุขกันเถอะเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Brino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

ได้ฟังเสียงร้องของคุณเอื้อสุนทรสนานกันไปแล้วทั้งยามดึกยอดดวงใจแล้วก็คิดถึงยังมีอีกเพลงหนึ่งที่ติดค้างท่านผู้ฟังไว้นะคะถามมาเมื่อวันศุกร์เพลงพลังรักค่ะ

หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับพี่สร้างใจฟังจบกันไปแล้วนะคะมีผู้รอฟังเสียงน้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์กันต่อไปค่ะ

นางแก้วในดวงใจเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อกันไปเพลงนี้ชื่อว่าโศก

เป็นเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะฮะเป็นงานของคุณเทิงสติเฟื่องเพลงที่ชื่อว่ากล่อมเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะท่านผู้ฟังรายการสุกันตราวหลายท่านชอบมากเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะก็มักจะถามถึงเพลงของคุณวินัยมาเสมอๆวันนี้จะให้ฟังเสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสปะซึ่งท่านเนี่ยคุณวินัยเนี่ยชอบ

ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพอเรียนหนังสือจบแล้วญาติผู้ใหญ่ก็ได้เห็นว่าคุณวินัยชอบร้องเพลงเลยนำท่านไปฝากงานที่กรมโฆษณาการนะสมัยโน้นเรียกว่ากรมโฆษณาการและก็แน่นอนค่ะคนที่ชอบยังก็จะต้องแน่วแน่ในอาชีพนะคะนั้นระหว่างที่ยังไม่สอบบรรจุวิชาข้าราชการพลเรือนตามระเบียบคุณวินัยก็ไปฝึกหัดร้องเพลงกับครูเวสสุนทรจามรซึ่งเป็นรองหัวหน้าวงดนตรีกรมโฆษณาการรองจากครูเอื้อสุนทรสนานนะคะแล้วก็ครูเวก็ได้สอนหลักการร้องเพลงให้กับคุณวินัยมาตอนนั้นมีคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีเป็นนักร้องฝึกหัดด้วยอีกคนหนึ่งนะคะคุณวินัยก็ร้องอยู่กับวงสุนทราภรณ์มาเรื่อยๆจนกระทั่งได้บรรจุเป็นข้าราชการกรมโฆษณาการเลยล่ะค่ะแล้วก็จากนั้นก็เริ่มหัดเรียนไวโอลินแต่ก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่อย่างไรนะคะและในที่สุดก็ได้เป็นนักร้องตอนนั้นอายุ20กว่าแล้วนะคะฟังเสียงคุณวินัยจุลบุตรสปาค่ะ

กล่อมรักจากคุณวินัยจุลบุตรสปะนะคะไม่ใช่เพลงแรกที่ร้องไว้เพลงแรกที่ร้องไว้เป็นเพลงธาตุน้ำเงินนะคะแต่ตอนนี้ชวนท่านผู้ฟังไปทานอาหารกันที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสรรค์1นะคะไปเลือกรับประทานอาหารจะเป็นชอบแนวไหนอย่างไรเลือกได้เลยมีมากมายหลากหลายเมนูที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะหมายเลขโทรศัพท์

02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะคุณวินัยจุลบุษปะไม่ได้เคยไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดที่ไหนอย่างที่เคยได้ยินมาจากนักร้องคนอื่นๆนะคะแต่ไปร้องเพลงครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์โอเดียนค่ะโดยครูเวศสุนทรจามรท่านพาไปร้องเพลงธาตุน้ำเงินที่ครูเวศแต่งกับครูเอ๋อประภัยเพลงผสมนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณวินัยไม่หล่อก็ผู้ฟังก็ทำท่าเหมือนไม่เชื่อถือว่าเอ๊ะจะร้องเพลงเพราะได้อย่างไรแต่ปรากฏว่าเสียงของคุณวินัยทำให้ผู้ฟังเงียบกริบจนกระทั่งจบเพลงแล้วก็ปรบมือให้

นั่นแหละค่ะเพลงธาตุน้ำเงินเพลงแรกที่ได้ร้องต่อหน้าสาธารณชนที่โรงภาพยนตร์โอเดียนนะคะสีนุ่มเย็นแจ่มชัดผู้ฟังฟังนิ่งกันไปหมดเลยแล้วก็ปรบมือชื่นชมกันเสียงสนั่นหวั่นไหวและนับตั้งแต่นั้นมาชื่อวินัยจุลบุษปะก็เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป

เย็นลมว่าก็เป็นเพลงหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะจำได้ว่านานมากหลายปีแล้วค่ะท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคุณสมัครสุนทรเวชชอบเพลงนี้มากนะคะเมื่อก่อนเวลามีคอนเสิร์ตสุนทรภรณ์ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอ้คุณสมัครจะมาชมแล้วก็ชอบเพลงเย็นลมว่าวนี่มากนะคะรวมทั้งเพลงที่คุณดวงทองทองน้ำทมร้องด้วยค่ะชีวิต

ักของคุณวินัยจรบุตรสปักก็เรียบง่ายมากเลยทีเดียวนะคะพบกับนักร้องสาวในวงดนตรีสุนทราภรณ์คุณศรีสุดารัชตะวันนะคะถูกตาต้องใจแล้วก็ในที่สุดก็ได้ผูกสมัครรักใคร่กันครองคู่กันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499นั่นแหละค่ะและคุณวินัยได้เริ่มดำรงตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แทนครูเอื้อสุนทรสนานซึ่งเกษียณอายุไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2515นะคะคุณวินัยจรบุตรก็ได้มาเป็นหัวหน้าวงต่อไปค่ะมีเพลงที่คู่ชีวิตร้องเพลงร่วมกันมาฝากท่านผู้ฟังด้วยนะคะคุณวินัยจรบุตรสปะและคุณศรีสุดารัชตะวันเพลงนี้รักจำราง

ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเถอะเราดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์

ั่วโมงที่2ของสุกันธราร่มให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจปริโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงปริโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังคุณยันยงเสรานนท์ไปแล้วกับซับสวงนะคะ

เสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งทำไมหนอบางครั้งชีวิตเราก็ตั้งคำถามเยอะแยะมากมายแล้วหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันนะคะฟังคุณรวมทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ทางชีวิต

เทือนหงายใจเศร้าจากคุณบุษยารังสีนะคะแล้วก็ชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันให้ชุ่มชื่นหัวใจให้ชื่นใจนะฮะดื่มที่ไรก็ชื่นใจทุกครั้งไปเลยนะคะช่วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายอีกด้วยน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆมากมายเลยทีเดียวละค่ะฉะนั้นดื่มเมื่อไรก็แสดงว่าคุณกำลังดูแลสุขภาพของคุณเองนะคะโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ฟังเสียงของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติกับเพลงนี้สายชน

พลงแสนคิดถึงจากคุณชรินทร์นันทนาครศิลปินแห่งชาตินะฮะนั่งดู Facebook ไปเรื่อยๆก็ไปพบบทกลอนที่ตรงกับหัวใจมากมายเลยทีเดียวจากคุณกวีเหลวไหลแท้ว่าเขียนมาอย่างนี้โพสต์ว่าคว้าเสื้อดำมาใส่ด้วยใจเศร้าเสื้อดำเรามีน้อยทยอยใส่15วันไม่มากไม่ยากไปจะตั้งใจใส่แล้วซักรักองค์ผาขอบพระคุณคุณกวีเหลวไหลแท้ที่แต่งมาได้ตรงหัวใจมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนรักพระองค์ผาค่ะแล้วก็ต้องตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆถวายท่านเสมอนะคะ

อาสงไขยที่มีผู้ถามถึงไว้จัดให้แล้วนะคะสิ่งของของคุณอิสริยาครูประเสริฐค่ะแล้วหลายท่านก็เตรียมอาหารกันช่วงเย็นนี้แล้วจะเป็นอะไรก็ผัดก็ทอดก็น้ำมันพืชโอลีนทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะผัดจะทอดอะไรก็เป็นน้ำมันพืชโอลีนที่ปรุงอาหารได้อร่อยทอดของกรอบเก็บไว้ได้ไม่มีกลิ่นหืดแล้วก็ยังปลอดภัยต่อการบริโภคอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะตอนนี้ประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมใจกันถวายกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนะคะ

เดือนต่ำดาวตกจากคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานะคะเพลงสุดท้ายจะลากันไปกับเล่าดวงเดือนค่ะพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ14นาฬิกาต่อจากรายการเพลินเพลงนะคะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากคืออะไรครับต่อมลูกหมากคืออวัยวะในระบบสืบพันธุ์เพศชายซึ่งก็มีขนาดและรูปร่างคล้ายกับลูกเกาลัดนะครับตั้งอยู่บริเวณใต้กระเพาะปัสสาวะแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยท่อปัสสาวะส่วนต้นนะครับหน้าที่สำคัญของต่อมลูกหมากก็คือสร้างสารคัดหลั่งที่เป็นด่างเพื่อเป็นส่วนประกอบของน้ำอสุจิเพื่อช่วยให้อสุจิแข็งแรงและเคลื่อนที่กระจายตัวได้ดีนอกจากนี้นะครับต่อมลูกหมากนะครับยังช่วยควบคุมการเปิดปิดของท่อปัสสาวะระหว่างการปัสสาวะและการหลั่งน้ำอสุจิโรคที่มักเกิดขึ้นกับต่อมลูกหมากก็ได้แก่ต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากอักเสบและมะเร็งต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากโตนี้จะพบมากที่สุดในชายวัย50ปีขึ้นไปซึ่งก็เกิดขึ้นจากการโตตามวัยจนไปเปียกท่อปัสสาวะนะครับส่วนต่อมลูกหมากอักเสบก็เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการอักเสบเรื้อรังพบได้ในผู้ชายทุกวัยมีอาการปวดหน่วงและแสบคันและสุดท้ายคือมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งมักจะเติบโตช้าในระยะแรกอาจไม่มีอาการเตือนดังนั้นจึงควรมีการตรวจคัดกรองเมื่ออายุ50ปีขึ้นไปซึ่งส่วนมากการตรวจคัดกรองก็คือการหาค่า PSA นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องโรคต่อมลูกหมากโตนะครับซึ่งโรคต่อมลูกหมากโตนั้นมักจะพบในเพศชายวัย50ปีขึ้นไปก็เกิดจากการขยายตัวของต่อมลูกหมากจนไปกดทับท่อปัสสาวะอาการเด่นชัดก็คือปัสสาวะบ่อยหรือว่าอาจจะแสบคัดปัสสาวะไม่พุ่งและต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตก็คือมีการปัสสาวะบ่อยผิดปกติโดยเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งก็มากกว่า 1-2 ครั้งต่อคืนนอกจากนี้อาจจะมีอาการปัสสาวะไม่พุ่งไหลช้าหรือว่าไหลหยุดเวลาปัสสาวะอาจจะรู้สึกเหมือนปัสสาวะไม่สุดเหมือนมีน้ำค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะนอกจากนี้เวลาปัสสาวะต้องออกแรงเบ่งหรือใช้เวลารอกว่าปัสสาวะจะออกแล้วก็เวลาปวดปัสสาวะรุนแรงก็อาจจะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรืออาจจะมีอาการปัสสาวะเล็ดอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเนื้อแดงและไขมันสูงนะครับเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูของทอดและเบเกอรี่ควรจะหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์จากนมเช่นเนยและชีสควรหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์และคาเฟอีนตลอดจนอาหารรสจัดนะครับการรักษาต่อมลูกหมากโตมีหลายวิธีนะครับวิธีแรกคือการปรับพฤติกรรมซึ่งก็ได้แก่การลดการดื่มน้ำก่อนนอนพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและแอลกอฮอล์ไม่กลั้นปัสสาวะนานแล้วออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อมานะครับคือการใช้ยาซึ่งแพทย์ก็อาจจะจ่ายยากลุ่มที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณต่อมลูกหมากหรือยากลุ่มที่ช่วยลดขนาดต่อมลูกหมากต่อมาอาจจะเป็นการรักษาแบบที่เรียกว่ารุกล้ำน้อยเช่นการรักษาด้วยไอน้ำหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆซึ่งไม่ต้องมีการผ่าตัดใหญ่แล้วก็มีการพักฟื้นสั้นและสุดท้ายคือการผ่าตัดนะครับสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนเช่นอาจจะมีการผ่าตัดส่องกล้องขุดต่อมลูกหมากหรือการผ่าตัดด้วยเลเซอร์อะไรทำนองนี้นะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากที่นำมาพูด

0: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
1: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
2: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในรายการของเราจากประเทศจีนไปด้วยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
4: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
3: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
4: วันนี้มีข่าวเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องของบทวิเคราะห์การรื้อฟื้นลัทธิแสนยะนิยมหรือว่าลัทธิทางการทหารของญี่ปุ่นจีนบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณอันตรายอีกครั้งค่ะ
3: เรื่องนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRIบทวิเคราะห์เรื่องการฟื้นลัทธิแสนยะนิยมของญี่ปุ่นส่งสัญญาณอันตรายอีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้พรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุ่นได้จัดการประชุมและผ่านร่างข้อเสนอต่อรัฐบาลในการแก้ไขเอกสารความมั่นคง3ฉบับถือเป็นการยกระดับยุทธศาสตร์ความมั่นคงญี่ปุ่นของญี่ปุ่นในเชิงรุกอีกครั้งหลังจากเอกสารความมั่นคงฉบับปี2022ได้เปลี่ยนแนวคิดจากเชิงรับไปสู่แนวทางเชิงรุกร่างข้อเสนอดังกล่าวใช้คำว่าปกป้องดินแดนเป็นข้ออ้างในการขยายกำลังทหารพร้อมผ่อนคลายข้อจำกัดด้านอาวุธงบประมาณและการวางกำลังอย่างรอบด้านส่งผลให้กองทัพขยายตัวและการเตรียมพร้อมทางทหารมีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนให้เห็นว่าหลักการมีกองทัพไว้เฉพาะป้องกันตนเองหลังสงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่นแทบจะเหลือเพียงชื่อเท่านั้นและลัทธิแสนยะนิยมใหม่ได้กลายเป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจริงต่อภูมิภาคและประชาคมโลกเอกสารความมั่นคง3ฉบับฉบับปัจจุบันของญี่ปุ่นได้รับการอนุมัติเมื่อปลายปี2022ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากแนวคิดป้องกันตนเองไปสู่การมีขีดความสามารถในการตอบโต้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วร่างข้อเสนอฉบับใหม่ที่ผ่านการประชุมของพรรคเสรีประชาธิปไตยนั้นล้วนมุ่งไปสู่การเตรียมสู้ศึกในระยะยาวและการแทรกแซงเชิงรุกอีกทั้งยังพยายามฝังแนวคิดการขยายกำลังทหาร

0: ฐานและเตรียมเข้าสู่สงครามในระบบของรัฐอุตสาหกรรมเศรษฐกิจและกระแสสังคมเพื่อผลักดันนโยบายความมั่นคงของญี่ปุ่นให้โน้มเอียงไปในทิศทางเชิงรุกและขยายอำนาจมากยิ่งขึ้นจีนมองว่าจากร่างข้อเสนอดังกล่าวยุทธศาสตร์ความมั่นคงของญี่ปุ่นกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือแนวคิดด้านความมั่นคงกำลังเปลี่ยนจากการป้องกันเชิงรับไปสู่การโจมตีเชิงรุกความสามารถทางทหารกำลังเปลี่ยนจากแนวป้องกันตามแนวชายฝั่งของมาตุภูมิไปสู่การสู้รบระยะไกลขณะที่การวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์กำลังขยายความมั่นคงในภูมิภาคไปสู่การแทรกแซงทั่วโลกส่วนรูปแบบนโยบายก็กำลังเปลี่ยนจากการเพิ่มกำลังพลและงบประมาณชั่วคราวไปสู่การขยายกำลังทหารอย่างถาวรและเป็นระบบบทเรียนจากประวัติศาสตร์ยังคงเป็นที่จดจำแม้ญี่ปุ่นจะกล่าวอ้างเรื่องสันติภาพและการป้องกันประเทศแต่ในความเป็นจริงกลับกำลังเร่งเดินหน้าสู่แสนยะนิยมใหม่อย่างรวดเร็วซึ่งไม่เพียงขัดต่อเอกสารกฎหมายระหว่างประเทศและกระทบต่อระเบียบโลกหลังสงครามอย่างรุนแรงรวมทั้งคุกคามความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นจีนมองว่าในท้ายที่สุดญี่ปุ่นเองก็ตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายด้วยร่างข้อเสนอแก้ไขฉบับใหม่ที่คณะกรรมการบริหารทั่วไปของพรรคเสรีประชาธิปไตยญี่ปุ่นผ่านความเห็นชอบในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณอันตรายบนเส้นทางแสนยะนิยมใหม่ของญี่ปุ่นประชาคมระหว่างประเทศจำเป็นต้องร่วมมือกันและดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อไม่ให้ลัทธิแสนยะนิยมของญี่ปุ่นฟื้นกลับคืนมาอีกครั้ง
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
0: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณเจิ้งหยวนผิงชวนคุณนันทิดามาคุยเรื่องของเมืองถงเหรินนะคะที่มณฑลกุ้ยโจค่ะเขาบอกว่าเขาจะปั้นมัทฉะจีนให้เป็นแบรนด์ระดับโลกปกติพอพูดถึงมัทฉะเรามักจะนึกถึงญี่ปุ่นใช่ไหมคะคุณพาดาราแต่เนี้ยมัทฉะจีนไม่รู้ว่ารสชาติจะเหมือนไหมแล้วก็สรรพคุณจะเป็นอย่างที่คนไทยนิยมฮิตๆรับประทานกันหรือเปล่าต้องไปติดตามฟังกันค่ะ
2: คุยกันวันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นทาง CRI ภาคภาษาไทยที่ทำการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนดิฉันนันทิดาพวงทองค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งและวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือเมืองถงเหรินมณฑลกุ้ยโจปั้นมัทฉะจีนให้เป็นแบรนด์ดังระดับโลกแล้วเพื่อนคนจีนที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะก็คือคุณเจิ้งหยวนผิงค่ะสวัสดีค่ะคุณเจิ้ง
5: สวัสดีค่ะคุณนันทิดาและท่านผู้ฟังค่ะเมืองถงเหรินตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกุ้ยโจวได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งมัทฉะของจีนนอกจากจะมีพื้นที่ปลูกชาขนาดใหญ่แล้วเมืองถงเหรินยังยกระดับเกษตรกรรมสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงโดยพัฒนาอุตสาหกรรมมัทฉะส่งออกจนเป็นที่ต้องการของตลาดโลกค่ะแล้วจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี้อยู่ที่ข้อได้เปรียบด้านภูมิประเทศของเมืองถงเหรินโดยพื้นที่รอบภูเขาฟันชิงซันซึ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของยูเนสโกมีความสูง 500 ถึง 2,570 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลค่ะขณะที่พื้นที่ปลูกมัทฉะของถงเหรินอยู่ที่ความสูงระดับประมาณ800ถึง 1,200 เมตรมีหมอกปกคลุมสูงและอุณหภูมิเฉลี่ยเหมาะสมต่อการปลูกชาจึงเอื้อต่อการผลิตมัทฉะที่มีสีเขียวสดกลิ่นหอมเต็มด้วยรสอูมามิและเนื้อสัมผัสนุ่มละเอียดค่ะ
4: ในด้านของคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์นะคะใบชาที่ใช้ผลิตมัทฉะถงเหรินมีปริมาณกรดอะมิโนสูงคลอโรฟิลก็สูงด้วยและโพลีฟีนอลในระดับสูงกว่าชาเขียวทั่วไปทำให้เปี่ยมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมากมายค่ะสามารถตอบโจทย์ตลาดอาหารสุขภาพที่กำลังเติบโตอยู่ทั่วโลกทั้งยังช่วยยกระดับมัทฉะจากสินค้าเกษตรในพื้นฐานนะคะให้กลายเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับสากลค่ะ
5: ค่ะแล้วอีกปัจจัยสำคัญคือการส่งเสริมจากภาครัฐในการจัดโครงสร้างการผลิตใหม่ ทางการเมืองถงเหรินบูรณาการความร่วมมือของภาคเอกชนสหกรณ์และเกษตรกร

0: โดยเชิญบริษัทกุ้ยชากรุ๊ปเข้ามาเป็นผู้ลงทุนหลักตั้งแต่ปี2017เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมมัทฉะครบวงจรโดยโมเดลนี้ช่วยให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ขณะที่บริษัทเอกชนทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีมาตรฐานและตลาดส่งออกด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เทียบเท่าระดับสากลโรงงานมัทฉะในถงเหรินผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยอาหารค่ะนอกจากนี้เมืองถงเหรินยังให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลิตพัฒนาโรงงานมัทฉะขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพการผลิตมากกว่า 4,000 ตันต่อปีและใช้เทคโนโลยีแบบอุณหภูมิต่ำในขั้นตอนบดละเอียดระดับไมโครเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของใบชาได้ทำให้ผงมัทฉะมีความละเอียดสูงและคงคุณภาพสีกลิ่นและรสชาติได้อย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ยังเพิ่มมูลค่าให้มัทฉะเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องเติมระดับโลกค่ะ
1: ถ้าพูดถึงในเรื่องของระดับนโยบายทางการเมืองถงเหลินนะคะก็ยังได้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเช่นแผนพัฒนาคลัสเตอร์มัทฉะฟานจิ้งซานและแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมมัทฉะในระยะ3ปีเพื่อกำหนดทิศทางการขยายพื้นที่ปลูกการเพิ่มกำลังการผลิตและการสร้างแบรนด์มัทฉะถงเหลินค่ะขณะเดียวกันถงเหลินก็ยังเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้มัทฉะทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเช่นเครื่องดื่มเบเกอรี่อาหารสุขภาพและเครื่องสำอางพร้อมทั้งได้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมัทฉะผ่านการจัดงานเทศกาลมัทฉะนานาชาติด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วผลลัพธ์ของการพัฒนาอุตสาหกรรมมัทฉะทั้งระบบทำให้มัทฉะจากถงเหรินสามารถส่งออกไปมากกว่า50ประเทศเช่นญี่ปุ่นสหรัฐและยุโรปและทำให้มณฑลกุ้ยโจวกลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตมัทฉะสำคัญของโลกโมเดลของเมืองถงเหรินจึงเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทของจีนด้วยการเปลี่ยนทรัพยากรในท้องถิ่นให้กลายเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าสูงจนทำให้มัทฉะจีนกลายเป็นที่ต้องการของตลาดโลกค่ะ
1: หลังจากได้แนะนำว่าเมืองถงเหรินสามารถปั้นมัทฉะให้กลายเป็นแบรนด์ดังระดับโลกได้อย่างไรแล้วนะคะต่อมาจะขอเล่าถึงเรื่องการท่องเที่ยวเมืองเล็กกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของจีนค่ะโดยในช่วงหยุดยาววันแรงงาน 1-5 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะมีชาวจีนเดินทางกว่า 1,500 ล้านเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศโดยสื่อจีนก็รายงานว่าช่วงวันหยุด5วันยอดค้าปลีกและการบริโภคของจีนได้เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่การเดินทางทั่วประเทศจีนนะคะก็ได้สูงกว่า 1,517 ล้านครั้งตัวเลขนี้สะท้อนว่าการบริโภคภายในประเทศยังคงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะ
0: ค่ะแล้วสำนักข่าว CGTN ระบุว่าปัจจัยที่ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศของจีนเติบโตอย่างรวดเร็วมาจากปัจจัยแรกคือการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนทำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเข้าถึงได้ส่งผลให้ฐานนักท่องเที่ยวเติบโตขึ้นแล้วปัจจัยที่สองคือมองการท่องเที่ยวเปลี่ยนไปการท่องเที่ยวไม่ใช่การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่เป็นความจำเป็นในการใช้ชีวิตสำหรับชาวจีนจำนวนมากวันหยุดกลายเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพักผ่อนและฟื้นฟูสมดุลชีวิตหลังจากการทำงานอย่างเข้มข้นปัจจัยที่สามคือการยกระดับโครงสร้างการบริโภคเมื่อรายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงต้องการท่องเที่ยวเพื่อประสบการณ์มากขึ้นส่วนปัจจัยที่สี่คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการลงทุนมหาศาลของจีนในระบบรถไฟความเร็วสูงการบินและทางหลวงทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นค่ะ
1: นอกจากนี้จำนวนการท่องเที่ยวในเชิงปริมาณแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือพฤติกรรมการเดินทางและการใช้จ่ายที่กำลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่นักท่องเที่ยวจีนมุ่งหน้าไปยังมหานครและแลนด์มาร์คสำคัญอย่างเช่นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หรือซีอานนะคะแต่ปัจจุบันเมืองขนาดเล็กและเมืองระดับอำเภอ

0: ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะเมืองอย่างพิงทานมณฑลฝูเจี้ยนซึ่งมีชื่อเสียงจากปรากฏการณ์บูเทียหรืออันจี้มณฑลเจ้อเจียงนะคะก็ได้พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมกลายเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ของจีนค่ะ
1: นักท่องเที่ยวจีนรุ่นมิลเลนเนียมให้ความสำคัญกับภูมิค่าทางอารมณ์และประสบการณ์เฉพาะตัวมากกว่าการเดินทางแปดเล่มเรียบเพื่อเช็คอินตามสถานที่ยอดนิยมเมืองขนาดเล็กจึงตอบโจทย์มากกว่าทั้งในด้านค่าใช้จ่ายความสงบความเป็นท้องถิ่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนจีน CGTN วิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวจีนกำลังเปลี่ยนจากการชมสถานที่ไปสู่การแสวงหาความรู้สึกและประสบการณ์เชิงลึกไม่ว่าจะเป็นการพักโฮมสเตลการเก็บชาการเรียนงานหัตถกรรมพื้นบ้านการเดินทางตามรอยภาพยนตร์หรือการเข้าร่วมเทศกาลท้องถิ
0: ่
1: น
0: แนวโน้มนี้นะคะยังเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของจีนภายใต้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพสูงและยุทธศาสตร์การขยายอุปสงค์ภายในประเทศที่รัฐบาลจีนพยายามลดการพึ่งพาการส่งออกและการลงทุนขนาดใหญ่พร้อมทั้งผลักดันเศรษฐกิจบริการและการบริโภคภายในประเทศให้เป็นเครื่องยนต์หลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะการท่องเที่ยวเมืองเล็กและเมืองระดับอำเภอก็มีความสำคัญนะคะต่อการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเมืองระดับอำเภอจำนวนมากเริ่มกลายเป็นพื้นที่รับนักท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารงานหัตถกรรมและเกษตรกรรมในพื้นที่การเติบโตของการท่องเที่ยวจึงช่วยสร้างวงจรเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงหลายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันค่ะ
1: แนวโน้มนี้ทำให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจริงในยุคใหม่ที่เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการบริโภคเชิงปริมาณไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์คุณค่าทางวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตมากขึ้นเมืองเล็กวัฒนธรรมท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศสะท้อนทิศทางการพัฒนาของจีนที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างสมดุลกระจายการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้นค่ะ
0: สำหรับเวลาวันนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการที่สำคัญค่ะขอบคุณคุณเจิ้งหยวนผิงที่เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนินทร
1: ์你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ท่านผู้ฟังคะคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการโทรศัพท์วันนี้มาทบทวนประโยคสำคัญกันก่อนถ้าอยากจะถามว่าบ้านผู้จัดการหลิวใช่ไหมคะพูดว่าเหวยหลิวจิงหลี่在家吗
1: เหวยหลิวจิงหลี่在家吗ถ้าเขาไม่อยู่บ้านดิฉันอยากจะถามว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ควรถามอย่างไรคะ
0: 他什么时候回来
1: 他什么时候回来
0: 什么แปลว่าอะไร时候แปลว่าเวลา
1: สันเมื่อซื้อโฮก็คือเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะส่วนหุยไหลแปลว่ากลับมา
1: หุยไหลกลับมา
0: เขาจะกลับมาเมื่อไหร่他什么时候回来
1: ถ้าสันเมื่อซื้อโฮหุยไหลถ้าดิฉันอยากจะให้เขาโทรกลับมาล่ะคะ
0: คุณก็พูดว่า请他给我回个电话
1: 请他给我回个电话
0: 请แปลว่ากรุณา他แปลว่าเขา
1: หว่อก็แปลว่าดิฉันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก๋แปลว่าให
1: ้เก
0: ๋หุยเก๋อเตี้ยนหัวแปลว่าโทรกลับมา
1: หุยเก๋อเตี้ยนหัว

0: กรุณาให้เขาโทรกลับมาชิงท่าเก๋หว่อหวยกระเตี้ยงว่านี่คือคำเฉลยการบ้านคราวที่แล้วค่ะ
1: คุณโจคะความเข้าใจกันสำคัญมากอยู่เมืองจีนดิฉันมีเพื่อนคนจีนหลายคนเวลาพูดคุยกันประโยคไหนที่ใช้กันบ่อยๆคะ
0: มีหลายประโยคค่ะเมื่อพูดถึงคนอื่นคุณอยากทราบไหมว่าเขาทำงานอะไร
1: อยากทราบค่ะถ้าจะถามว่าน้องสาวของคุณทำงานอะไรคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你妹妹是做什么的
1: 你妹妹是做什么的
0: 你แปลว่าคุณ妹妹แปลว่าน้องสาว是แปลว่าคือหรือเป็น做แปลว่าทำ
1: ส่วนเซินเมอร์คำนี้เราเรียนมาแล้วแปลว่าอะไรใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วเตอร์เป็นคำเสริม你妹妹是做什么的
1: 你妹妹是做什么的คุณโจคะถ้าดิฉันอยากจะถามว่าคุณทำงานอะไรจะพูดอย่างไรคะ
0: เปลี่ยน你妹妹ให้เป็น你ก็ได้แล้ว
1: อย่างนั้นก็คือ你是做什么的
0: ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 你妹妹是做什么的？
3: 她是老师。你是做什么的？
2: 我是记者。你觉得她怎么样？
3: 她很漂亮，她特别聪明。
1: เมื่อรู้ว่าเธอทำอะไรแล้วดิฉันอยากจะรู้จักเธอมากขึ้นจะถามว่าเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你觉得她怎么样？
1: 你觉得她怎么样？
0: 觉得แปลว่ารู้สึกว่าหรือคิดว่า
1: เจอเตอะคุณรู้สึกว่าถ้าแปลว่าเธอใช่ไหมคะ
0: ค่ะจะมาย่างแปลว่าเป็นอย่างไร
1: จะมาย่างเป็นอย่างไร
0: จะมาย่างในที่นี้ใช้ถามความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนอื่นหรือเรื่องอื่นๆค่ะคุณรู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างไร你觉得她怎么样
1: 你觉得她怎么样ก่อนจากการวันนี้ฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังคุณรู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างไรคุณรู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมฟังซ้ำเชิญที่ www.thai.cri.cn วันนี้คุณโจชื่อและดิฉันอินทนินลาท่านผู้ฟังก่อนใจเจียน
0: ใจเจียนค่ะ
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะเราจะมาพูดถึงช่วงนี้เนื่องจากว่าฟุตบอลโลกเริ่มแล้วอ่ะเรื่องของที่เป็น give away สินค้าหรืออะไรต่างๆที่มีจำหน่ายนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าหลายๆอย่างเนี่ยสั่งมาจากจีนแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการแข่งขันจีนอยู่ตรงไหนในบอลโลกบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามฟังเพิ่มเติมจากคุณสิมาตราค่ะ
5: ต้องบอกคุณพาดาราอย่างนี้ค่ะว่าไม่ใช่เฉพาะของบางอย่างสั่งมาจากจีนนะดิฉันว่าในสนามอ่ะถ้ามองการถ่ายทอดไปเนาะเรียกว่าเกือบจะทุกอย่างอ่ะมาจากจีนทั้งหมดรวมถึงลูกฟุตบอลที่เราเห็นด้วยในการแข่งขันก็มาจากจีนแต่ว่าภาพหนึ่งที่ประทับใจมากในช่วงการเปิดการแข่งขันไม่แน่ใจว่าคุณพาดาราคุณฟังได้มีโอกาสดูหรือเปล่าก็คือมีตัวลาบูบูค่ะซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ยอดนิยมจากป๊อปมาร์ทกลายเป็น IP ตัวแรกในประวัติศาสตร์แล้วก็เป็น IP จากจีนที่ได้รับเชิญไปปรากฏตัวในพิธีเปิดฟุตบอลโลกของเรามีลิซ่าไปถูกไหมทีมไทยไม่ได้ไปแต่เรามีลิซ่าของจีนทีมจีนไม่ได้ไปค่ะแต่มีลาบูบูไปค่ะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ดิฉันเห็นผู้บริหารป๊อปมาร์ทแล้วก็โพสต์กันใหญ่เลยก็แบบโอ้ชื่นชมมากที่ลาบูบูได้ลงสนามเข้าไปอยู่ในพิธีเปิดนอกจากนั้นละค่ะสิ่งที่มีความเป็นจีนที่ไม่ใช่ทีมจีนนะที่อยู่ในฟุตบอลโลกหลายคนไม่รู้ว่าภาพการแข่งขันที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกก็คือถูกดูแลด้วยอุปกรณ์ที่มาจากจีนค่ะนั่นก็คืออุปกรณ์ของแบรนด์ที่ชื่อว่า Lenovo เรารู้จัก Lenovo เนาะ Lenovo เมื่อก่อนนี้เป็น IBM มาก่อนค่ะต้องบอกว่างานฟุตบอลโลกในครั้งนี้ Lenovo เป็นหนึ่งในต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการถ่ายทอดรวมถึงกระจายภาพการแข่งขันจากสนามต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีไม่ได้แข่งเฉพาะที่สหรัฐที่เดียวค่ะมีไปถึงแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกรวมถึงระบบ AI ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง48ทีมซึ่งอันนี้เป็นเบื้องหลังมากๆเลยนะอุปกรณ์เหล่านี้ก็มาจากจีนค่ะนอกจากนั้นแล้วในสนามเราจะเห็นว่าเวลาที่กล้องแพนไป

0: ปอนเซอร์จากจีนหลายเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมิงหนิวเดลี่โปรดักต์เครื่องใช้ไฟฟ้าคนไทยรู้จักดีเนาะไฮเซนอะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นโอ้แบบก็คือป้ายใหญ่มากอยู่ในสนามการแข่งขันเกือบทุกแมตช์เลยทีเดียวเหล่านี้มาจากจีนทั้งนั้นค่ะแม้ว่าวันนี้ทีมจีนอาจจะยังไปไม่ถึงบอลโลกแต่เชื่อว่าในอีก4 ปีข้างหน้าก็มีสิทธิ์ลุ้นเพราะว่าดิฉันเคยมีโอกาสคุยกับอาจารย์หลังชาญวิทย์ผลชีวินเนาะอาจารย์บอกว่าต้องจับตาทีมจีนให้ดีเพราะว่าตอนนี้ฝึกหนักมากแล้วก็กีฬาฟุตบอลกลายเป็นกีฬาฮิตในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนไปแล้วด้วยค่ะ
1: ในฟุตบอลโลกขยายความจากคุณศิวาจาหลายท่านอาจจะโอ๊ยนี่ไงอันนี้หลายจุดนะคะอาจจะแบบเฮ้ยใช่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ยืนยันคําตอบว่าอยู่จริงๆนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนํามาฝากกันในวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
0: ดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: คำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
1: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิติไกรวัน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดนะครับเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.ติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com วันที่ออกอากาศนี้ก็จะเป็นช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้วมิถุนายนก็เป็นกลางปี2569ผ่านมาไวจังเลยอาจารย
3: ์ยังแฮปปี้นิวเยียร์กันอยู่เลย
2: แล้วผู้จัดรายการก็เป็นวัยกลางคนกันทั้งคู
3: ่จริง
2: แล้วเราก็อยู่ใน
3: อายุอ่ะใช่แต่หน้าเราต้องไม่ไป
2: แล้ว2569ก็อาจจะเป็นยุคกึ่งพุทธกาลเออมีอะไรกลางเท่านี้อีกไหมฮะ
3: แต่ภูมิใจมากเลยกับการที่เดินไปที่สถาบันภาษา
2: ค
3: ูลี่ที่จุฬานี่เองปรากฏว่านี่ที่คูลี่เนี่ยเขามีร้านกาแฟจากอเมซอน
2: ครับ
3: ซึ่งอยู่ข้างตั้งข้างล่างตึกเขาที่อาคารเปรมบูรชัดอยากได้ส่วนลดเนี่ยมีทำได้2อย่าง
2: ครับ
3: อย่างที่1คือพูดภาษาอังกฤษ
2: อ่ะโอเค
3: เพราะว่าเขาเป็นสถาบันที่สอนภาษาอังกฤษไงถ้าพูดภาษาอังกฤษนี่ได้ลดราคา
2: ครับ
3: ครับซึ่งไม่มีใครใช้กัน
2: จริงๆมันไม่ยาก
3: มันไม่ยากแต่จริงๆอ่ะเขาก็อยากจะให้แบบมีบรรยากาศที่ถ้าพูดภาษาอังกฤษก็ได้ลดราคาเป็นกิมมิคของเขาว่าเป็นสถาบันภาษา
2: คร
3: ับ ครับแต่2คือเป็นบุคลากรจุฬา
2: ฮะ
3: แล้วก็ไปเมื่อ 3-4 วันก่อนคุณเล็กนี่คือออกอากาศเพราะว่าภูมิใจนะ
2: ฮะ
3: เข้าไปเขาก็บอกว่าของนิสิตลด 10% นะครับ
2: บอกอ๋ออ๋อล่ะฮะ
3: ครับ
2: ฮะเขาก็รู้ว่าอาจารย์ชอบฟังอะไรแบบนั้นนะฮะเขาก็เลยฮะอาจารย์แล้วทำไงฮะ
3: ก็ไม่เราก็ต้องทำเป็นเนียน
2: แล้วก็ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณมาก
2: ใส่เสื้อกั๊กไปด้วยไหมครับ
3: ใส่เสื้อกั๊กไปด้วย
2: โอ้นิสิตอะไรใส่เสื้อกั๊ก
3: นั่นน่ะสิ
2: แต่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ถ้ามาทำลายความสุขของผม
2: เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าคือถึงจะครึ่งคนครึ่งวัยกลางคนแล้วเนี่ยแต่ว่าเราสามารถดูแลตัวเองให้ยังสดใส
3: มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนอายุ40กว่าจะอายุน่าเหมือนคน20อ่ะเขาก็ใจดีแหละก็อาจจะนึกว่าเป็นนิสิตป.เอกอ่ะ
2: ก็ยังได้ฮะโอ้แต่เป็นเรื่องที่ดีเอาต้องขอชื่นชมสถาบันภาษาหน่อยในการอันนี้เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการให้ได้ส่วนลดสนุกได้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
3: แล้วก็มีพนักงานที่อ้ออย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยแล้วต้องชื่นชมคือเขาจ้างพนักงานผู้เกษียณครับ
2: โอ้นี่ดีมากเลย
3: คุณลุงคุณน้าคุณอาอย่างหนึ่งที่คุณลุงคุณน้าคุณอาเขามองว่าผมเด็กอ่ะเพราะว่าท่านน่ะอายุ 6-70 ด้วยแหละ
2: อันนี้ดีมากเหมือนเวลาที่เคยเห็นคาเฟ่อเมซอนนั่นแหละ
3: ครับ
2: หรือว่าบางคับ

0: ลีกหรือว่าบางเชนบางอย่างที่จ้างผู้สูงอายุอันนี้เวลาเห็นแล้วจะรู้สึกสนับสนุน
1: ครับก็เป็นเรื่องดีมากๆแล้วก็ได้เห็นว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นในมุมอย่างต่างๆเหล่านี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับคุยแบบสบายๆก่อนที่จะมีเรื่องไม่สบายมาเล่าให้ฟังก็คือ
0: เรื่อง
1: คร
0: ึ่
1: งปีไง
0: ครับ
1: ครึ่งปีแล้วก็ต้องมาคุยว่าการตลาดครึ่งปีหลังเป็นยังไงและที่ไม่สบายคือมันน่าจะยากแ
0: ค่อ๋อฮะเพราะว่าพอครึ่งปีหลังนับตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมจนถึงสิ้นปีเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็คนที่เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็จะบอกว่าเริ่มจะเห็นผลกระทบแล้วนะจะเห็นผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านพลังงานและส่งผลกระทบมาที่ภาคการผลิตและอื่นๆแล้วนะ
1: ตอนต้นปีเราคุยกันว่าปีนี้เผาเกรียม
0: ครับ
1: เพราะเราเคยคุยว่าจะเผาจริงเผาหลอกเผาหลอกเผาจริงอยู่งั้นน่ะแล้วปีนี้ก็เผาเกรียม
0: ครับ
1: ครับเผาแล้ว
0: อ๋อเหรอฮะ
1: แล้วก็ผลกระทบตามที่คุณเล็กบอกเลยคือเห็นต้นทุนแล้วใช่มั้ยครับเห็นยอดขายกันแล้วใช่มั้ยครับเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วโลกตอนนี้กันแล้วใช่ไหมครับว่ามันเผาเกรียม
0: ครับ
1: เผาเกรียมคือตอนนี้เนี่ยถามว่าสงครามอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงคำตอบคือเริ่มยิงกันอีกแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ช่องแคบโฮมุสที่บอกว่าจะผ่านได้ผ่านได้ผ่านไม่ได้ผ่านได้ผ่านไม่ได้สรุปก็คือว่าผ่านยากสุด
0: ๆครับ
1: เหมือนเดิมต้นทุนเป็นยังไงตอนนี้เราเริ่มเห็นต้นทุนแล้วใช่ไหมครับว่ามีคนบอกว่าแต่ฉันอาจจะอยู่ไกลไม่ไกลเพราะทุกคนใช้พลังงานครับทุกคนใช้แพคเกจจิ้งน้ำมันไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำมันอย่างเดียวมันมีเรื่องของพวกพอลิเมอร์ซึ่งออกมาเป็นแพคเกจจิ้งพลาสติกทั้งหมดต้นทุนแพคเกจจิ้งพลาสติกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมหาศาล
0: คร
1: ับยังไม่พอสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นอีกคือเรื่องอะไรที่ส่งมาจากตะวันออกกลางหรือต้องผ่านตะวันออกกลางแพงขึ้นหมดได้คุยกับแม้แต่บริษัทที่ทำเรื่องของน้ำยาปรับผ้านุ่มผมบอกเป็นไงแพ็กเกจจิ้งกับการขนส่งหนึ่งน้ำยาปรับผ้านุ่มมันหนักขนส่งเดิมก็แพงอยู่แล้วพอน้ำมันแพงขึ้นก็ยิ่งแพงใหญ่สองคือแพ็กเกจจิ้งพลาสติกล้วน
0: ครับ
1: ครับอันนี้แพงขึ้นเยอะมากบอกว่าอาจารย์ไม่ถามเรื่องสีที่ใช้กับการพิมพ์สลากด้วยอ่ะเพราะอันนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ขาดตลาดคาวบี้ที่ญี่ปุ่นถ้าดูข่าว
0: ครับ
1: ตอนนี้กลายเป็นสีขาวดำไปละ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ขนมคาวบี้อ่ะ
0: ทำไมเป็นขาวดำล่ะครับ
1: เพราะหมึกมันแพงแพงจนต้องพิมพ์เป็นขาวดำ
0: ครับ
1: ขายขนมซองขาวดำอยู่ตอนนี
0: ้ก็เป็นงานปรับตัวชัดเจนเลย
1: แล้วก็งงไปเลยบางคนก็ซื้อเก็บไว้เพราะว่ามันคงมีโอกาสไม่เห็นไม่เยอะนักที่อยู่ดีซองขาวบี้กลายเป็นขาวดำไปทั้งประเทศครับแล้วบริษัทน้ำยาปรับผ้านุ่มบอกว่าอาจารย์ถามเรื่องน้ำหอมด้วยเพราะน้ำหอมเนี่ยมาจากตะวันออกกลาง
0: อ๋อฮะ
1: ครับคือน้ำหอมที่ดีของยุโรปใช่แต่น้ำหอมที่ดีอีกที่หนึ่งคือตะวันออกกลางไงเขาเป็นเจ้าแห่งน้ำหอมส่งน้ำหอมมาจากตะวันออกกลางทั้งนั้นส่งไม่ได้เลย
0: นั่นสิแล้วมันเห็นผลกระทบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเนี่ยเป่าเกรียมแล้ว
0: ไ
1: ปไงต่อบริษัทอย่างรัตออกแอร์ที่ผลิตในไทยยี่ห้อหนึ่งก็คือไดกินไดกินก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้เดือดร้อนมากเลยก็เอ๊ะค่าส่งแพงขึ้นหรอพี่ไม่ใช่หาพลาสติกมาทำเป็นแอร์ไม่ได้
0: อ๋อก็คือทิกลายการผลิตนี่แหละ
1: ใช่คือพลาสติกก็ต้องใช้เม็ดพลาสติกแล้วก็ต้องใช้เม็ดพลาสติกพิเศษบางตัวซึ่งต้นทุนเพิ่มมหาศาลหรือถึงจะจ่ายเงินเข้าไปก็ไม่มีของให
0: ้อืม
1: ครับไปเจอกับเจ้าของโทฟูซังซึ่งเป็นข่าวเรื่องของพลาสติกกับการผลิตคือโทฟูซังเนี่ยก็คือน้ำเต้าหู
0: ้
1: ที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วก็เป็นของคนไทยแล้วเติบโตดีมากแล้วขายดีมากแต่โทฟูซังเนี่ยใช้พลาสติกเยอะมากถ้าจับขวดเขาจะเห็นว่าเป็นขวดที่แบบแข็งแรงมาก
0: ครับ
1: ต้นทุนพลาสติกเพิ่มขึ้นเป็นหลาย 10% เกือบ 100% ตอนนี้ก็เดือดร้อนมากแถมบอกว่าที่เคยจดลงเซ็นสัญญาไว
0: ้
1: ด้วยราคาเดิมซัพพลายเออร์ไม่ขายให
0: ้ถ้าจะขายให้ก็ต้องจ่ายในราคาที่แพงขึ้น
1: ก็บอกเซ็นสัญญาแล้วไง
0: ก็ไม่ขาย
1: ก็ไม่มีของแต่ว่าถ้าเติมเงินมีของ
0: มันก็คุ้นๆกับกรณีของน้ำมันก่อนหน้านี้หรือว่าในธุรกิจพลาสติกบางอย่างเวลาพูดคุยว่าหลังปรับราคาขึ้นเอามีของ
1: แต่เป็นความผิดใครคือบริษัทซัพพลายเออร์อันนี้ต้องพูดอย่างเป็นธรรมคือบริษัทซัพพลายเออร์พลาสติกหรือบริษัทแพคเกจจิ้งเองเนี่ยครับถ้าเขาขายให้ราคาเนี้ยเขาก็เจ๊งแล้วก็ต้องปิดบริษัทเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่มีใครคาดการเหตุการณ์แบบนี้ได้มันไม่ได้เผาจริงมันเผาเกรียม
0: ฮะ
1: ครับ
0: มันเดือดร้อนกันทั่วหน้าอันนี้ในฝั่งภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานฝั่งหนึ่งในฝั่งของผมเราก็จะเห็นข่าวละว่าสมาคม ผู้แทนทีวีดิจิตอลนี่ยังไม่นับรวมสื่ออื่นอีกนะก็บอกว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมายอดการขายแพ็กเกจยอดการใช้สื่อเนี่ยน้อยลงแบบลดฮวบเลย
1: ครับ
0: ดังนั้นสิ่งนี้แสดงชัดๆล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำการตลาดและสื่อสารการตลาด
1: ไม่ต้องอื่นไกลวิธีการดูอีกอย่างนึงก็คือดูป้ายที่เรียกว่าเอาออฟโฮม
0: อ๋อฮะ
1: ครับพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะตรงทางด่วนพระราม9คุณเล็กจะเห็นว่าทางด่วนพระราม9เนี่ยมันคือที่รวมของทุกถนนเข้ามาปะปนวิ่งผิดทีคือไปอีกที่นึงไปเลย
0: มัน
1: ต้องวิ่งดีๆแบบมีสติมากเพราะทุกถนนมันวิ่งเข้ามาตัดอยู่แถวพระราม9ตอนนี้ป้ายร้างเยอะมากเลย
0: ว่างแล้วก็เบอร์โทร
1: แล้วก็มีเบอร์โทรใช่แล้วก็บางทีก็ไม่เอาป้ายเก่าออกด้วย
0: อ๋อฮะ
1: คือปกติต้องรีบเอาป้ายเก่าออกสิเพราะว่ามันเหมือนใช้ฟรีแต่ตอนนี้คือเอาป้ายเก่าออกมันมีค่าถ้าเข้าออกไง
0: อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
1: ก็จะแบบพยายามหาทางปิดนู่นปิดนั่นปิดนี่ให้ดูไม่เห็นไม่ค่อยชัดบ้างแต่ว่าไม่เอาออกง่ายๆอะไรเงี้ยคือมันมีอะไรมาเติม
0: ก็ไม่ต้องเอาออกคาไว้งั้นแหละไม่
1: ต้อง
0: เอาผ้าน
1: ั้นมาปิดหน่อยผ้านี้มาปิดหน่อยให้เห็นว่าแบบอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะแต่ว่าก็ยังคาอันเดิมไว้เพราะว่าบางทีประเด็นเรื่องการออกก็มีต้นทุนอะไรเงี้ยก็วนเวียนใจกับเรื่องพวกนี้กันเยอะมาก
0: ดังนั้นถ้าเกิดมองต้นกับปลายก็คือต้นก็คือต้นทุนในการผลิตแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานของฝั่งการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้นปลายทางเอาใช้สื่อน้อยลงสื่อสารการตลาดน้อยลงแล้วอย่างนี้การตลาดในครึ่งปีหลังนี้มันจะเป็นยังไงและจะทำยังไงหรือยังควรทำอยู่ไหมฮะ
1: คือยังไงWithout customers, we got no jobs to do อาจารย์กุณฑลีพูดไว้นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามถ้ายิ่งไม่ทำการตลาดก็ไม่มีลูกค้าไม่มีลูกค้ายิ่งไม่มีงานทำไม่มีงานทำก็ต้องปิดบริษัทไปดังนั้นเนี่ย มันไม่มีทางอื่นต้องทำการตลาดแน่นอน ครับในเรื่องที่หนึ่งแต่จะไปด้วยทิศทางไหนอันเนี้ยน่าสนุกเราต้องเอามาต้องมาคุยกันในรายการวันนี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ในยุคนี้เราควรทำการตลาดยังไงดีเพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการที่ติดตามรายการเรามาคงอยากจะรอฟังมันจะทำมีท่าไหนดีล่ะเศรษฐกิจไม่แน่นอนแบบนี้
1: อย่างแรกคือให้เริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะแตะเบรกอะไร
0: หมายถึงลดต้นทุนนี่แหละ
1: แตะเบรกคืออันนี้ก็อยากทำอันนี้ก็อยากทำนี่ก็อยากทำเปิดธุรกิจใหม่อยากจะไปขยายตัวในธุรกิจนั้นอยากจะไปซื้อองค์ธุรกิจนี้อยากจะยิงโฆษณาตัวใหม่แล้วนู่นนั่นนี่คือทำได้ไม่ผิดแต่ว่านักการตลาดถูกฝึกให้เหยียบคันเร่งมาโดยตลอดคือเอะโกรธมันก็คือเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่ง
0: ตีเหล็กตอนร้อน
1: ตีเหล็กตอนร้อนตอนนี้เหล็กไม่ร้อนเพราะไม่มีเหล็ก
0: ครับ
1: แต่ว่าเราไม่เคยสอนกันว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มันมีปัญหาเราจะเหยียบเบรกอะไรอะไรที่ต้องอะไรที่ต้องเหยียบเบรกเรามักจะสอนกันว่าเราจะโตยังไงแต่เราไม่ได้สอนกันว่ามีอะไรที่เราไม่ควรทำในช่วงนี้เป็นคำถามสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งเราต้องคุยกันอย่างเปิดใจว่ามันหลังจากที่บอกว่าครึ่งปีหลังจะทำอะไรครึ่งปีหลังจะทำอะไรให้เริ่มถามด้วยว่าครึ่งปีหลังเนี้ยจะไม่ทำอะไร
0: อ๋อฮะจากเดิมที่เคยมองว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะออกสินค้าใหม่5ตัวแล้วก็ออกแคมเปญ20ตัวตอนนี้อาจจะต้องกลับมาดูก่อน
1: ใช่แล้วก็ไม่อยากจะพูดประเด็นนี้เลยเพราะเดี๋ยวมันจะยิ่งทำให้เกิดการชะลอเยอะแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่ชะลอในวันที่ควรชะลอบ้างในบางเรื่องเนี่ยครับน้ำมันมันจะหมดครับ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายมันจะไม่ถึงจุดหมายครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เจอกับดร.เพ็ญนภาธนสารสินอดีตนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นหลานลุงของดร.เทียมโชคพัฒนา
0: คร
1: ั บ, รบผู้ก่อตั้งสหพัฒน์ผมก็บอกว่าผมใช้ปรัชญาดร.เทียมเยอะในการทำงานอาจารย์เพ็ญนภาก็ถามเลยว่าอันไหนที่ชอบที่สุดผมก็บอกว่าชอบอันดับหนึ่งเลยคือเร็วช้าหนักเบาแล้วก็พูดในรายการอยู่บ่อยครั้งก็คือทำอะไรเนี่ยมันดูจังหวะไม่ใช่แค่เร็วหนักเร็วหนักเร็วหนัก
0: ค
1: ือโตแต่มันมีช่วงที่ต้องอันนี้ต้องช้าช่วงนี้ต้องเบา
0: ค่ะ
1: เร็วช้าหนักเบาคือรู้จังหวะเสมออย่างช่วงนี้ท่านต้องคิดเลยว่าอะไรจะเร็วต่อและเร็วขึ้นแต่อย่าลืมถามตัวเองเยอะๆว่าอะไรต้องเบาและช้าเบาและช้าจะเอาเครื่องจักรใหม่เข้ามาเซ็นสัญญาไว้แล้ว capacity ตอนนี้เกินจริงๆแล้วชะลอได้ไหม
0: ค่ะ
1: ลงทุนในเรื่องของdata อย่างมากมายดี แต่มี data ไหนที่ตอนนี้อาจจะทำเพื่อฟิวเจอร์เยอะเกินไปช่วงนี้มันต้องเอาผันเงินไปทำอย่างอื่นก่อนดูแลคอสที่เพิ่มขึ้นด้านพลังงานคอสที่เพิ่มขึ้นในด้านอื่นๆชะลอได้ไหม

0: พวกนี้สำคัญหมดเลยครับหรือ AI ก็ AI AI AI นี่คุยกันถึงขั้นนี้เลยนะ AI ก็ต้อง AI AI AI AI จริงหร
1: อ
0: ประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยต้นทุนแรงงานบางกลุ่มยังถูกอยู่มากเลยใช้ AI ตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยค่าโทเค็นแพงกว่าค่าจ้างคนหรือเปล่า
1: หรือเตรียมที่จะเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ IT ประมาณ50ล้าน100ล้าน
0: ครับ
1: อาจจะต้องคิดดูดีๆก่อน
0: อะไรพวกนี้คือไม่อยากจะเริ่มต้นด้วยเรื่องนี้เลยแต่ว่าถ้าต้องเริ่มว่าในครึ่งปีหลังต้องทำอะไรคือเริ่มพิจารณาการแตะบางเบรก
1: ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงเรื่องกระแสเงินสดแล้วก็ตัวรายได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันไม่แน่นอนอันนี้คือส่วนแรกก็คือ
0: กระแสเงินสดนี่คุยกันได้อีกเป็นชั่วโมงเลยคุณเล็ก
1: เป็นไงอาจารย์
0: คือก็ช็อตกันนะตอนนี้คืออ
1: ันนี้เรื่องจริง
0: ช็อตกันจริง
1: ๆ
0: ประเด็นเรื่องของการช็อตเนี่ยคือความน่ากลัวของประเด็นงบการเงินก็คือว่าท่านบางบริษัทจะยังเห็นเรเวนิวนะครับแต่ท่านกรุณาดูแคชโฟลว
1: ์ค่ะ
0: คือเรเวนิวมันเข้ามันไม่ได้เข้ามาเป็นแคชเรเวนิวมันอาจจะเข้ามาเป็น account receivable คือเข้ามาเป็นลูกหนี้การค้า
1: ค่ะ
0: คือเวลาเราทำบริษัทเนี่ยคือมีออเดอร์สั่งเข้าปั๊บออกบินบิดบอกออกอินวอยเมื่อออกอินวอยแล้วเนี่ย
1: ค
0: ือมันเอาเข้าบัญชีได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เงินยังไม่จ่ายเนี่ยเอาเข้าบัญชีเรียกว่าลูกหนี้การค้าคือลูกค้าเป็นหนี้เราลูกหนี้การค้าแล้วบางบริษัทลูกหนี้การค้าบวมใหญ่มากเลยสุดท้ายถ้าลูกหนี้การค้าเบี้ยวแล้วก
1: ็
0: หรือบางทีลูกหนี้การค้าเนี่ยเครดิตเทอมเขาสูงคือบางทีให้เครดิตเทอม90 วันไอ้ที่ขายได้เนี่ยเพราะให้เครดิตเขาให้90 วัน
1: ครับ
0: ปรากฏว่ายังไม่ใช่แค่90 วันออกเช็คก็ออกช้าไป20 วันยังบวกเครดิตเทอมอีก90 วันสรุปว่าก่อนจะได้เงินสดเข้ามาจริงๆอ่ะ110 วัน
1: แต่ว่าเงินเดือนพนักงานก็ต้องจ่ายตรงเวลาทุกเดือน
0: ใช่แต่เงินเดือนพนักงานทำเป็นเดี๋ยวค่อยจ่ายเป็น account receivable ฝั่งพนักงานก่อนไม่ได้นะครับเป็นแบบ account payable พนักงานเขาลาออกดังนั้นเนี่ยของที่คุณเล็กพูดถูกต้อง cash flow อ่ะจะเป็นจุดตายสำคัญของธุรกิจในครึ่งปีหลัง
1: ตัดสิ่งไม่จำเป็นออกก่อนรักษากระแสเงินสดไว้ก่อนอันนี้ได้หลักคิดแล้ว
0: ครับอันนี้คือแตะเบรกครับอย่างที่สองคือต้องไปพูดเรื่องการตลาดที่เล็กลงที่ niche market มาตลอดครึ่งปีหลังเป็นการตลาดจิ๋ว
1: อ๋อเล็กแล้วไม
0: ่การตลาดจิ๋ว
1: เล็กก็ยังไม่พอต้องย่อยลงมาอีกแล้วฮะ
0: จิ๋ว
1: ครับ
0: จิ๋วจิ๋วแต่อาจจะแจ๋วก็ได้นะจิ๋วแต่แจ๋วเนี่ยเป็นไปได้คือต้องจับ super niche market มีน้องคนหนึ่งมาถามในช่วงสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าหนูอยากจะทำงานกับเพื่อนเรื่องของช็อกโกแลตอยากทำช็อกโกแลตอาจารย์คิดว่าช็อกโกแลตของเราเป็นช็อกโกแลตออร์แกนิกแล้วก็ช็อกโกแลตที่จะมีส่วนผสมของคาคาสูงมากไม่ใช่เป็นส่วนผสมจากน้ำตาลเพราะว่าจริงๆช็อกโกแลตบาร์มันเป็นน้ำตาลซะเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วมันบาร์ไม่ดีต่อสุขภาพขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยถามว่าถ้าหนูขายช็อกโกแลตออร์แกนิกจะทำยังไงดีที่จะขายได้ในยุคนี้เพราะว่าโอ้บริษัทใหญ่ๆเยอะมากเลยที่ขายช็อกโกแลตอะไรเงี้ยครับแล้วช็อกโกแลตออร์แกนิกก็มีหลายยี่ห้อแล้วผมก็บอกว่าไปคิดการตลาดกลุ่มเล็กจิ๋วจิ๋วเขาก็ยังงงๆบอกให้ยกตัวอย่างผมก็เลยบอกว่าทำช็อกโกแลตพร้อมดื่มให้กับผู้สูงวัย
1: โอ้มันก็ยิบย่อยลงไปอีกแต่ชัดขึ้น
0: ที่ยังแอคทีฟทำงานอยู
1: ่ไม่ใช่ติดเตียง
0: ครับทำไมเพราะผู้สูงวัย70 กว่าที่ยังทำงานทุกวันแอคทีฟยังกินกาแฟเยอะมากเปลี่ยนแล้วเขากินขมได้ช็อกโกแลตออร์แกนิกมันขม มันไม่ได้หวานอร่อยแล้วไม่ควรกินน้ำตาลเยอะแต่ใครก็รู้ว่ากาแฟมันมีส่วนที่ไม่ดีต่อสุขภาพเปลี่ยนจากการกินกาแฟทั้งวันมากินช็อกโกแลตออร์แกนิกแทนกาแฟสำหรับผู้สูงวัยที่แองแอคทีฟอยู่เองเนี้ยมันจะมีเรื่องเล่าให้กับช็อกโกแลตออร์แกนิกนี้แล้วจะมีเหตุให้ซื้อ
1: ครับแต่ว่าพอฟังมันก็เข้าท่าดีแหละโอกาสซื้อเขาน่าจะดีแต่มันก็ขายได้ไม่เยอะนะสิอาจารย์หนูก็รวยช้านะ
0: ก็ทำให้มีหลายกลุ่มไงความถามเดียวกันเลยผมก็บอกว่านอกจากช็อกโกแลตออร์แกนิกสำหรับผู้สูงวัยที่ยังแอคทีฟทำงานอยู่ใช้กินแทนกาแฟแล้วช็อกโกแลตออร์แกนิกของเรามีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งเติมโฟเลตนู่นนั่นนี่อะไรเข้าไปคิดเอาเองแต่จับกลุ่มลูกค้าคุณแม่ที่เพิ่งคลอด
1: อ๋อฮะ
0: บอกทำไมต้องคุณแม่เพิ่งคลอดช็อกโกแลตออร์แกนิกเนี่ยถึงมันจะทำให้อารมณ์ดีก็ที่มันขม
1: ครับ
0: เพราะว่าเราชินกับการกินช็อกโกแลตบาร์ที่มันเป็นแท่งน้ำตาลใส่ช็อกโกแลตน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขมมันขมแ

0: ช็อกโกแลตเนี่ยมันดีต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของจิตใจมันมีงานวิจัยหลายออกมาซึ่งดีแล้วพอเป็นออร์แกนิกเนี่ยมันดีในเรื่องของคุณภาพเรื่องของสารตกค้างแม่ที่เพิ่งคลอดลูกสุขภาพไม่ดีเรื่องหนึ่งแต่ต้องทำอะไรก็ได้ต้องกินสิ่งที่บางทีก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นแต่รู้ว่าดีมากๆต่อสุขภาพเพื่อให้น้ำนมของตัวเองที่จะส่งต่อลูกอ่ะมันเป็นของดี
1: ครับ
0: เขาไม่ได้กินเพื่อตัวเองเขากินเพื่อคนอื่นใส่สารไปบอกว่าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใส่สารที่ดีสำหรับแม่ที่เพิ่งคลอดลูกลงไปนู่นนั่นนี่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่นิชซูเปอร์นิชงั้นเวลาจับกลุ่มจะไปบอกช็อกโกแลตออร์แกนิกต้องบอกช็อกโกแลตออร์แกนิกสำหรับกลุ่มจิ๋วนี้จิ๋วนั้นจิ๋วโน้นแล้วพี่มีหลายจิ๋วอ่ะมันจะใหญ่เอง
1: ขอให้ทำขอให้ลงไปให้แม่น
0: แล้วเล่าเรื่องง่ายแล้วคุณเล็กบอกว่าพอแม่นปั๊บพอได้แม่นคือเราจะรู้ว่าไปสื่อสารที่ไหน
1: คร
0: ับ อ๋อแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอยู่ในกรุ๊ปไหนกันโผล่เข้าไปในกรุ๊ปนั้นแล้วมันจะไม่แพงไม่งั้นเนี่ยไปขึ้นป้ายช็อกโกแลตออร์แกนิกกลางเมืองก็แพงตายหลายแสนบาทอย่างนั้นเนี่ยต้นทุนก็จะต่ำลง
1: คร
0: ับรายได้ก็จะมาเรื่อยๆเพราะคู่แข่งน้อยครับแล้วก็พอมีหลายๆกลุ่มรายได้ก็จะมากพอให้ธุรกิจนี้ใหญ่ได้การทำการตลาดในยุคนี้อย่าไปคิดการทำการตลาดแบบอื่นให้คิดการทำตลาดแบบจิ๋ว
1: ครับแล้วค่อนข้างชัดเจนว่ากลุ่มที่อาจารย์พูดมาทั้งผู้สูงอายุที่ยังแอคทีฟมาดื่มตัวช็อกโกแลตออร์แกนิกหรือว่าคุณแม่เพิ่งคลอดเนี่ยกำลังซื้อดีทั้งคู่เลย
0: ใช่ใช่ท้ายที่สุดเนี่ยมันจิ๋วอย่างเดียวไม่ได้จิ๋วเราต้องจ่ายด้วยไม่ใช่จิ๋วไอ้ที่บอกว่าจิ๋วแล้วแจ๋วเนี่ยคือจิ๋วแล้วจ่ายคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอ๋อ1คือการตลาดแตะเบรก2การตลาดจิ๋วแต่แจ๋ว
1: ฮะแล้วมีอีกไหมอาจารย์ถ้าจะเอากลับไปบ้านไปคิดต่อ
0: ผมว่าภาพรวมใหญ่เนี่ยคนที่เคยทำการตลาดกับการตลาดฝั่งเอกชนเนี่ยการตลาดที่จะโตในช่วงครึ่งปีหลังในประเทศไทย
1: ค
0: ือการตลาดกับรัฐ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: โอ้ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้อย่างจริงจังมาก่อน
1: ทำกับภาครัฐนี่เหรอฮะ
0: ครับเครื่องยนต์เศรษฐกิจเนี่ยครับคุณเล็กที่เราเรียนเนี่ยคุณเล็กเรียนเศรษฐศาสตร์มาก็จะบอกว่า C
1: ครับ
0: บวก
1: I
0: ครับบวก G บวก X ลบ M อันนี้เศรษฐศาสตร์มหภาค
1: ครับ
0: ครับ consumption ปีนี้ยังไงก็น้อยลง investment เนี่ยใครก็เงินหายหดจะ invest เต็มที่ก็ใช่จะกระไรอยู่ไอ้ x + m มันก็ไกลตัวมันเป็น export import ไม่ใช่เหลือตัวเดียวที่มันจะขับเคลื่อนอยู่แล้วก็เห็นแล้วว่าพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้กันมากก็คือ G
1: ครับ
0: ครับ
1: การลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐ
0: ใช่แล้วรัฐเนี่ยนะก็บอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานว่าเทงบออกไปงบจะต้องใช้ให้หมดปีต้องใช้งบให้หมดแล้วให้ใช้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นน่ะเศรษฐกิจของประเทศไทยมันจะชะงักงานรุนแรงรัฐจึงต้องผันเงินออกมาก็เลยมีโครงการเนี่ยหลายแสนล้านของภาครัฐที่ไหลออกแล้วบางทีเนี่ยไหลลงมาสู่รากหญ้าได้จริงจัง
1: คร
0: ับอย่างเช่นคุณได้ไปรับสิทธิ์มาเปล่า
1: ไทยช่วยไทย plus ไปลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนมาละ
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมเองก็ทำเช่นเดียวกันเดือนละ 1,000 บาทแล้วก็ไปทำได้อีก4เดือนและทุกๆเดือนก็จะมีกระบวนการนี้ตอนนี้ธนาคารที่ในกำกับของรัฐเช่นธนาคารออมสินทอสทกสหรือธนาคารที่เกี่ยวข้องกับรัฐอย่างมากกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่อย่างกรุงไทยอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะต้องทำกิจกรรมต่างๆออกมาดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกิจการของรัฐบางทีทำงานเนี่ยได้เห็นว่าเออมันมีงานของอบจ.อบต.งานของการปกครองส่วนท้องถิ่นงานของจังหวัดพวกนี้ยังมีงบยังมีเงินยังความครับมีความเกี่ยวข้องกับเราให้เราไปผูกกับเขาบางทีลืมดูธุรกิจภาครัฐให้ดู B2G สมัยก่อนเราเรียนนะครับทำการตลาดมันมี B2C กับ B2B B2C คือ business to consumer หรือวิ่งไปหาคนซื้อปลายทางเลย B2B คือ business to business คือคนซื้อเป็นธุรกิจเอาไปขายต่อเอาไปผลิตต่อตอนนี้โฟกัสเนี่ยปีนี้ครึ่งปีหลังอาจจะมาเน้นโฟกัสที่ B2GBusiness to Government
1: อันนี้น่าสนใจแต่ว่าก็ต้องฝากผู้ประกอบการทั้งเรื่องของระเบียบวิธีการเข้าการออกอย่างไรสำหรับแต่ละดีลรวมถึงสิ่งที่สำคัญคือเอกสารแล้วก็สิ่งที่ต้องส่งมอบคือถ้าจับทางดีๆแล้วก็เข้าใจขั้นตอนเนี่ยก็จะเห็นว่าการค้าขายกับภาครัฐมันอาจจะไม่ได้ยากอย่างที่คิด
0: ครับนอกจากนั้นเนี่ยการทำ low cost marketing คือการลดต้นทุนทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการที่ทำเรื่องของ relationship marketing การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าให้ลูกค้าเก่ายังกลับมาใช้อีกจะเป็นของที่ยังไงก็ต้องทำต่อไปงั้นมีคนบอก data ยังต้องใช้ไหมใช้ data เพื่อสร้าง relationship
1: อ๋อฮะ
0: ครับใช้ data เพื่อลดต้นทุนและสร้าง relationship ไม่ใช่ใช้ data เฉยๆถ้าลูกน้องท่านอยากใช้ data

0: Marketing แต่เขาไม่สามารถโชว์เรื่องของการลดต้นทุนและสร้างความสัมพันธ์ได้อะถือว่ายังใช้ Data Marketing ไม่ถูกต้องงั้นก็ฝากประเด็นต่างๆเหล่านี้ในช่วงครึ่งปีหลังและเป็นกำลังใจให้มากๆจะเห็นว่าทิศทางครึ่งปีหลังลำบากและยากขึ้นมากครับแต่ก็มีทางไปต่อ
1: ครับขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการ Biz Genius ให้สู้ต่อไปด้วยกันด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่แม่นขึ้นแยบยลขึ้นต้นทุนน้อยลงเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการของเราในสัปดาห์นี้อาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรืองานเต็มยศสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนและเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นปัจจุบันนิยมแต่งในงานฉลองสมรสหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานแต่เพิ่มความหรูหราด้วยการห่มสบายปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งสบายนั้นมีชายเดียวทิ้งชายยาวด้านหลังปักลูกปัดทองอย่างประณีตส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกคาดเข็มขัดพร้อมประดับสร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือ

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้ว
4: ตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
3: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิ

0: ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็ก
3: ฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 น.
4: ชีวิตไทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
5: เด็กๆครับวันนี้เรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนคลื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทาน

ใสยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลงและฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆแสนครื้นเครงฟังเพลง

0: 洗，烟阴金洗，烟阴金洗，烟阴金洗。
1: ใส่ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนและผู้ฟังทุกท่านนะคะ
2: ครับ
1: รายการเด็กๆค่ะชื่อยิ้มแย้มแก้มใสฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะมีเรื่องราวสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะนะคะตัวเล็กตัวน้อยฟังได้พี่โตๆก็ฟังได้แล้วทุกคนในครอบครัวก็ฟังได้นะคะและสวัสดีพี่หมีด้วยคนแรกเสมอพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวนะคะในรายการยิ้มแย้มแก้มใสเรามีเรื่องราวสนุกสนุกมาฝากเด็กๆด้วยนะคะ
2: ใช่แล้วมีตั้ง4ช่วงเนี่ยที่นำมาฝากเด็กๆช่วงแรกเด็กๆจะได้พบกับคำถามของเราซึ่งสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวที่เราสมมุติว่าเด็กๆได้พบได้เจอและเจอเหตุการณ์แบบนี้จะต้องตัดสินใจแบบนี้เจอคนแบบนี้เด็กๆจะคิดจะตัดสินใจยังไงอันนี้ดีนะเผื่อว่าเด็กๆยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆอ่ะแต่พอมาได้เจอเราก็เหมือนว่าเตรียมคิดเอาไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเนาะส่วนบางคนอาจจะเคยเจอมาแล้วก็เหมือนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเจอแล้วทำยังไงเป็นยังไงนะนี่เห็นไหมสนุกเลยนี่ไม่ใช่สนุกที่ได้คิดอย่างเดียวนะมีประโยชน์กับตัวเองและเพื่อนๆด้วยดีจังเลยแล้วก็ช่วงของนิทานวันนี้วันจันทร์นิทานชุดใหม่ก็เริ่มแล้วเนาะหลายๆคนจำได้ไหมมีตัวละครเด็กอยู่คนนึงเป็นเด็กผู้หญิงที่ชื่อหนูดีอ่ะหนูดีที่มีพี่ชื่อพี่กลางนะครับเนาะก็มาปรากฏอยู่ในนิทานเราเป็นระยะเลยแล้วเขาโตไปพร้อมๆกับเด็กๆที่ฟังรายการนี่นะประพันธ์จำได้เมื่อปี2ปีที่แล้วนะเขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยนะประพันธ์
1: จำไม่ได้ค่ะ
2: หนูดีอ่ะ
1: จำไม่ได้แล
2: ้วหรอไม่เป็นไรหรอก
1: ว่าอยู่ชั้นอะไรแต่ว่าจำหนูดีได้
2: ใช่แต่ตอนที่เล่าครั้งแรกเขายังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยเขาเฝ้าดูพี่ๆไปโรงเรียน
1: แล้วอยากไปใช่ไหมอ
2: ยากไป
1: เออใช่ใช่
2: แล้วต่อมาพออีกสักพักหนึ่งก็ได้อยู่อนุบาลหนึ่งนี่สนุกสนานมากเลยแล้วตอนนี้พอเขาเปิดเทอมพร้อมเด็กๆเขาอยู่อนุบาลสองแล้วประพันธ์เห็นไหม
1: เหมือนเด็กๆทั้งบ้านเลย
2: ใช่จะมีรายการไหนนะที่ตัวละครโตไปพร้อมกับเด็ก
1: ๆ
2: ทั้งบ้านเลยเนาะเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้เรามาฟังเรื่องราวของหนูดีที่มีพี่ชายชื่อพี่กลางพี่กลางเขาก็โตนะอยู่ป.5แล้ว
1: โอ้โ
2: หนี่หนูดีอยู่อนุบาลสองเดี๋ยวดูซิจะสนุกไหมแล้วเพื่อนๆของหนูดีเขาขึ้นชั้นหมดเลยนะ มาอยู่พร้อมกันหมดเลยเนี่ยปีนี้หนูดีเขาภูมิใจมากเลยว่าฉันเป็นพี่อนุบาล2แล้วนะ เดี๋ยวฟังกันนะครับ

0: ังนั้นมีให้ฟังตลอดทุกปีแน่นอนนะประพันธ
1: ์
0: เพลงสำหรับเด็กครับเพราะเราเป็นรายการเด็กเนาะเพลงเด็กที่เด็กอนุบาลฟังได้ไหมได้
1: เหมาะสำหรับเขาเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เนี่ยเหมาะที่สุดเลยเด็กประถมต้นก็ฟังได้ประถมปลายก็ฟังได้แต่ว่าเด็กเล็กๆเขาจะชอบมากที่สุดเลยแต่ว่าแปลกนะประพันธ์เด็กๆชอบแต่เราชอบลืมเปิดให้เด็กๆฟังเนาะจริงๆคลื่นอื่นนี่มีวันละนิดละหน่อยก็ยังดีนะช่วงเนี้ยอาจจะมีรายการอื่นฟังเด็กเพลงเด็กกันหน่อยนะเพลงนี้ผู้จัดรายการชอบมากเลยตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่มีเนาะอย่าลืมนะครับแต่รายการเราลืมไหม
1: ไม่ลืมเลย
0: ไม่ลืมเราจัดให้เด็กๆได้ฟังแน่นอนเลยเป็นช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับเพลงดีๆที่เหมาะกับเด็กแล้วแนะนำได้ด้วยนะเพลงสำหรับเด็กใครนึกถึงเพลงอะไรเพราะเราจำไม่ได้หมดหรอกเนาะไม่ได้รู้จักหมดเนี่ยแต่ว่าผู้ฟังเนี่ยต้องรู้จักเยอะแยะเลยก็แนะนำกันมาได้และอีกช่วงนึงเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆเนาะวันนี้ก็วันจันทร์ก็ไปโรงเรียนหลายคนก็ดีใจเพราะว่าไม่ได้เจอเพื่อนตั้ง2วันเนี่ยวันนี้ก็ได้เจอแล้วเนาะกลับไปก็เล่นกันคงจะสนุกน่าดูเลยมีเรื่องอะไรก็มาเล่ากันว่าโอ้ยวันนี้ไปทำกิจกรรมนะวันหยุดเราไปทำอันนี้นะหรือไม่ก็การบ้านเสร็จหรือยังอันนี้อันนี้น่าคุยวันนั้นเนี่ยนะนะแต่บางคนบอกเสร็จแล้วสบายมากเลยเนี่ยงานฝีมือที่ครูสั่งให้ทำเสร็จหรือยัง
1: ขอโทษค่ะก็เก็บ
0: เสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้คุยเพราะฉะนั้นเด็กๆมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าอยากจะส่งข่าวให้เรารู้เนี่ยช่วงที่4นี่เลยช่วงเนี้ยเขาชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเนี่ยก็เป็นความคิดของเด็กๆเองว่าอยากให้มีช่วงนี้เพื่อเด็กๆจะได้ส่งข่าวแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆได้นะครับนะช่วงนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครนึกอยู่ว่าจะส่งข่าวเล่าเรื่องอะไรเนี่ยอย่าช้านะเตรียมนึกไว้เลยระหว่างนึกก็เดี๋ยวให้ฟังจิงเกิลก่อนนะจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าไม่สบายเจ็บคอและกินข้าวไม่ค่อยได้มาเป็นสัปดาห์แล้วค่ะสัปดาห์หนึ่งก็มี7วัน
0: โอ้ก็นานเหมือนกัน
1: นะแล้วไปหิวแย่เหรอคะ
0: สิเนาะ
1: กินได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยใช่ไหมคะก็ต้องกินอันนั้นสีโจ๊กเหมือนกัน
0: ข้าวต้มก็ได้นะโจ๊กก็ได้นะ
1: มันจะได้ไม่ต้องเคี้ยวมากนะคะรู้สึกเจ็บคอนิดนึงแต่ตอนรอบนี้ต่างคนต่างเป็นถือหมายถึงทุกคนเป็นใช่ไหมคะหายเร็วๆนะพี่หมีขาแล้วพอเด็กๆรู้แล้วว่าเราจะได้ฟังอะไรบ้างนะคะเราก็จะแนะนำตัวเองด้วยนะคะพรพันธ์มีสองฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วก็มีผู้ช่วยคนอื่นนะผู้ช่วยเราก็มีฉายาเหมือนกันนะครับก็มีคนแรกก็คือพี่นุชครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับพี่นุชก็สร้างเฟซบุ๊กยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับเด็กๆเข้าไปดูได้นะจะพบกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสตอนที่ผ่านๆมาเต็มเลยเนาะฟังนิทานตอนที่ผ่านๆมาแล้วก็ได้ฟังเพลงก็ได้แล้วก็ดูการ์ตูนด้วยการ์ตูนของใครล่ะการ์ตูนของผู้ช่วยเราอีกคนนึงก็คือลุงโตฉายาคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนและผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้ก็รับหน้าที่โดยพี่วันโนบิตะนะครับจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ค่ะและครับผู้ส่งเสียงวันนี้ของเราก็คือพี่กบ
0: อ
1: บอบครับ
0: แล้วก็พี่ไก่ครับนี่คุณกระดิ่งเสียงใสและคุณหมูก็มาแล้ว
1: ครบหมดแล้วนะคะใครไม่สบายบ้างคะ
0: ครับ
1: เขียนบอกก็ได้นะคะแล้วดูแลตัวเองยังไงครับแต่พี่หมีล่ะไม่ใช่พี่หมีพี่แมวเราไม่สบายทำไงคะ
0: ก็ต้องแล้วแต่ว่าเป็นอะไรเนาะ
1: ก็ส่วนมากจะปวดเจ็บคอตัวร้อน
0: ก็ต้องพยายามดื่มน้ำอุ่นๆเนาะไม่ไปดื่มน้ำเย็นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละครับพักผ่อนเยอะๆนะครับนี่แหละครับสำคัญเลย
1: ต้องกินอาหารอ่อนๆแล้วนะคะ
0: ครับ
1: นะร่างกายจะได้ไม่ต้องทำงานหนักในการย่อยนะคะ
0: ครับ
1: ดูแลตัวเองกันนะคะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กเริ่มแล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569นะคะเริ่มแรกก็จะเป็นคำถามเลยนะคะพระพันจะถามคำถามฟังกันดีๆในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
3: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กๆคะฟังอยู่ป่ะคะฟังอยู่ใช่ไหมคะคำถามวันนี้นะคะถ้าที่โรงเรียนมีอาหารที่เราไม่ชอบกินเลยอะนะคะเด็กๆทำไงดีคะ ถ้าไม่กินก็หิวถ้ากินก็ไม่ชอบว่าจะเลือกทำยังไงดีล่ะ
0: เนาะที่ถึงพระกลางวันก็จะให้เด็กๆเดินถือถาดเป็นรับอาหารกันใช่ไหมเนาะแล้วเราก็ว้ายผัดถั่วงอกอีกแล้ว
1: โอ้ยไม่ชอบกินเลยย่ะ
0: ชอบเลยว้ายผักอะไรเนี่ยเขียวๆไม่ชอบเลยมีหมูทอดไหม
1: ใครได้ยินหมูทอดบ้างเด็กว่าไงอะอาหารที่โรงเรียนไม่ชอบ
0: ชอบกินนะพ่อพัน
1: แน่นอน
0: ทอดกับไก่ทอด
1: ผู้ใหญ่ก็ชอบ
0: ชอบมากเลย
1: เด็กคะแต่ที่โรงเรียนเขามีอาหารที่เราไม่ชอบกินนะ
0: เขาจะจัดให้หลากหลายอะครับเด็กๆเน
1: า
0: ะบางวันเนี่ยหมูทอดบางวันก็มีแต่ไม่ได้มีทุกวันหรอกเด็ก
1: ๆเด็กจะกินหรือไม่กินหรือจะทำยังไงอะคะพันอยากรู้จังเลย
0: พ่อพันมีปัญหานี้ตอนเด็กๆไห
1: มก็มีบ้างที่ไม่ชอบ
0: ผมพี่แม่ถ้าเป็นอนุบาลประถมถึงประถมนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยเอาข้าวไปกินนะครับสมัยนี้ไม่ค่อยมีละนะเอาละครับเด็กวันนี้ถ้าอาหารกลางวันที่โรงเรียนวันเนี้ยมีรายการอาหารที่เด็กๆไม่ชอบเลยอะเด็กๆจะทำยังไงดีจะกินหรือไม่กินมีนะบางคนเพื่อนแม่ไม่กินเลยนะยอมเลยยอมอดเลยไม่กินเลยพอบ่ายๆนั่งเรียนได้ยินเสียงจอกท้องร้องเลย
1: เอาให้เด็กๆตอบนะคะ
0: นะตอบมาเลยครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะตอบอะไรอ่ะตอบว่าถ้าที่โรงเรียนอาหารที่เราไม่ชอบกินจะทำไงนะคะก็โทรศัพท์ได้หรือว่าจะพิมพ์ตอบมาได้ค่ะ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO นะคะจะทำยังไงดีนะคะอาหารไม่ชอบกิน
0: ก็ไม่ชอบ
1: ค่อยค่อยคิดก็แล้วกันนะคะแล้วฟังนิทานสนุกกันในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
4: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: แล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดหนูดีกับพี่กลางเด็กๆจำหนูดีได้ไหมเมื่อแต่ก่อนนั้นตอนที่เล่านิทานตอนแรกๆของหนูดีเนี่ยหนูดียังไม่เข้าโรงเรียนเลยแล้วต่อมาหนูดีก็เข้าชั้นอนุบาล1แล้วตอนนี้พอเปิดเทอมอีกครั้งหนูดีก็ขึ้นเป็นชั้นอนุบาล2แล้วส่วนพี่กลางของหนูดีก็มาอยู่ชั้นป.5แล้วโอ้โหโตแล้วนะหนูดีก็ตื่นเต้นมากเลยปีที่แล้วก็ตื่นเต้นนะพันเพราะว่าเป็นเด็กอนุบาล1เนี่ยเพิ่งไปโรงเรียนครั้งแรกแต่ปีนี้ตื่นเต้นไม่น้อยกว่าปีที่แล้วเลยเพราะว่าได้เป็นพี่แล้ว นะครับได้มองดูน้องๆชั้นอนุบาล นะนักเรียนใหม่เดินแถวมาโรงเรียนเลยเพราะหนูดีเห็นเนี่ยมีเนี่ยเด็กต้อมเนี่ยเด็กชายต้อมกับน้องกวางเนี่ยปีที่แล้วยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยวิ่งเล่นกันพี่หนูดีเรียกพี่หนูดีอยู่เลยปุ๊บปีนี้แต่งเครื่องแบบนักเรียนเหมือนกันแล้วมาโรงเรียนเดียวกับหนูดีด้วยมาเป็นรุ่นน้องหนูดีด้วยนะครับแล้วหนูดีพอเปิดเทอมหนูดีเดินผ่านเห็นได้ยินคุณครูเขาคุยกันว่าเอ๊ปีนี้ทำไมมีเด็กๆมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเราเยอะกว่าปีที่แล้วต้องเยอะเลยนะเนี่ยเนาะต้องงานหนักแน่เลยนะเนี่ยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนที่เปิดเทอมอาทิตย์แรกเลย 2-3 วันแรกเลยหนูดีเนี่ยนั่งมองน้องๆซึ่งเหมือนหนูดีตอนเปิดเทอมแรกๆเลยคือพอคุณพ่อคุณแม่กลับปุ๊บก็จะ
1: หัวเราะกันใหญ่เลยเย้ดีใจ
0: ไม่
1: เ
0: พื่อ
1: นหรอกจะร้องไห้
0: ร้องไห้กันหลายคนเลยนะหนูดีก็ร้องไห้เหมือนกันแหละนะแต่ร้องไม่เยอะเท่าไหร่นะปีนี้น้องๆก็ร้องไห้เหมือนกัน
1: ร้องทำไมอะคะ
0: ไม่เคยจากแม
1: ่โอ้กลัวแม่ไม่มาอีกอะ
0: แม่มาให้อยู่กับใครก็ไม่รู้ถึงจะมีเพื่อนกันอยู่เนี่ยนะคนก็มีทีนี้หนูดีเป็นพี่ไงเป็นพี่อนุบาล2นะไม่ใช่อนุบาล1แล้วนะหนูดีเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนสนิท2คนชื่อส้มโอกับส้มจุกนั่งคุยกันอยู่ที่สนามนั่งมองน้องๆชั้นอนุบาล1แล้วก็คุยกันว่ายังไงครับ
2: นี่ๆเห็นป่ะคนนั้นอ่ะผูกจุกแดงๆอ่ะ โอ้ยนั่งร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะ เหมือนเราตอนอ1เลยเนอะ
0: ใช่เนอะดูสิคนนั้นยังไม่ร้องนะแต่เริ่มตาแดงๆแล้วล่ะดูเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายคนนั้นที่พยายามกลั้นไว้จะไม่ร้องแต่เดี๋ยวก็คงจะร้อง
1: โถน่าสงสารจังเลย
0: ทีนี้หนูดีก็เกิดความคิดหนึ่งสิเนาะเกิดถ้ามีเสียงก็ต้องดังปิ้งเลยนะครับก็ชวนส้มจุกกับส้มโอนะครับก็พูดกับเพื่อน2คนว่ายังไงครับหนูดีบอกว่ายังไง
2: เห็นเขาร้องๆอ่ะจำได้ถึงพวกเราใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะเราทำยังไงดีอ่ะจะช่วยพวกเด็กๆรุ่นน้องของเราพวกเนี้ยเขาไปปลอบกันดีไหมล่ะ
0: นะส้มจุกกับส้มโอก็เห็นด้วยบอกเออดีเราเป็นพี่เขาแล้วนะเนี่ยเราต้องไปช่วยเขาสิเนาะหนูดีก็เลยเดินเลยหนูดีบอกเอ้าจับมือกับส้มจุกกับส้มโอตอนนี้เราจะเป็นขบวนการช่วยน้องกันดีไหม
2: ใช่ไปเล่นกันนะกับเด็กๆกับน้อง
0: ๆใช่เลยนะครับหนูดีก็เดินไปเลยครับเดินไปหากลุ่มเด็กอนุบาลที่กำลังมีบางคนยืนลังเลเลยยืนหันซ้ายหันขวาน่ะน่ะหนูดีก็เข้าไปถึงไปพูดกับน้องๆว่ายังไงครับเนี่ย
2: เอายังไงจ๊ะ
0: เ
2: ดี๋ยวแม่ก็มานะจ๊ะเนาะแต่ตอนเนี้ยพี่มีนิทานสนุกจะเล่าให้ฟังเอาไหมล่ะ
0: ตอนแรกเด็กผู้ชายคนนั้นก็งงพี่คนนี้มาเอ๊ะไม่เอาร้องก่อนร้องต่อก่อน
2: ไม่เอา
0: ส้มจุกกับส้มโอก็ช่วยกันปลอบใจเลยนะแล้วก็จูงมือไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ชวนกันนะเด็กผู้ชายคนนั้นก็เริ่มรู้สึกเออดีจังเลยมีพี่มาคุยด้วยนะก็ลืมเลยแล้วส้มจุกก็บอกว่านี่พี่แต่ก่อนพี่ร้องไห้ตั้งเป็นเดือนแน่เออคนนี้ก็เลยหยุดฮะพี่ร้องเป็นเดือนเลยเหรออุ้ยเราไม่ร้องดีกว่า
2: ผมหมดแรงเองอะครับ
0: นะครับหนูดีแล้วเพื่อนๆก็ปลอบว่าไม่เป็นไรหรอกวันแรกก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะ
2: แล้วทำไงถึงจะเอ้ยถึงจะไม่ร้องอะครับ
0: หนูดีกับเพื่อนก็บอกว่ามาเล่นกันเพลินๆสิเดี๋ยวฟังนิทานไหม
2: เอาครับ
0: หนูดีก็เล่านิทานนะครับหนูดีชอบอ่านนะครับนิทานมากเลยที่บ้านก็มีหนังสือนิทานเยอะเลยส้มจุกส้มโอก็ชอบและที่สำคัญนะพันรู้หรือเปล่าตอนกลับบ้านพร้อมคุณพ่อคุณแม่น่ะหนูดีกับเพื่อนๆก็ฟังรายการนี้แม่แก้มใสก็ฟังนิทานในรายการนี้ทุกวันเลย
2: จริงด้วย
0: เขาก็จำไปเล่าให้น้องๆฟังนะครับพอน้องๆคนแรกฟังแล้วเงียบก็มีน้องๆ อนุบาลคนอื่นเดินผ่านมาก็เอ๊ะพี่อนุบาล2เขาชวนพวกเราทำอะไรกันเนี่ยเราเข้าไปด้วยดีกว่า
2: ไปทำอะไรกันหนอง
0: ใช่ส้มจุกก็ยืนเลยอ้าวใครเหงาๆอยากร้องไห้มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันสนุกนะ
2: นึกว่าพี่จะช่วยร้องไห้ด้วย
0: โอ้ยไม่เอาหรอกร้องไห้เดี๋ยวคอเจ็บฟังนิทานดีกว่าเนาะ นี่นะครับโอ้ตอนนี้เด็กๆหลายคนก็เริ่มแล้วจะเข้าไปลุมกับกลุ่มของหนูดีที่ใต้ต้นไม้แล้วนะครับนะแล้วก็ฟังนิทานกันสนุกสนานเลย
1: แม่อยู่ไหน
0: ใช่เลยนะครับหนูดีก็ปลอบด้วยว่าเดี๋ยวเขามารับตอนหนูดีบอกด้วยว่าตอนปีที่แล้วนะพี่อนุบาลหนึ่งนะก็ร้องแบบนี้แหละอยู่ๆแม่หายไปไงแล้วเดี๋ยวบ่ายแม่ก็มารับ
1: จริงเหรอครับ
0: จริงจริงจริงเนาะเนี่ยนะครับหนูดีก็ทำอย่างนี้ปรากฏว่าวันนั้นวันแรกที่หนูดีชวนนะหนูดีชวนเด็กๆอนุบาลหนึ่งมาได้ตั้ง5คนเนี่ยทีนี้พวกเด็กอนุบาลหนึ่งก็บอกกันแล้วครับว่านี่พวกเราตอนกลางวันนะจะมีพี่อนุบาลสองมาเล่านิทานแล้วมาเอาของเล่นมาชวนเราเล่นด้วยล่
1: ะตรงไหนเหรอ
0: ที่ใต้ต้นไม้ตรงนั้นไง
1: ได้
0: เนี่ยแหละเดี๋ยวเขาจะมาพวกเราก็จะไม่ร้องไห้แล้วนะแล้วก็มีเด็กอนุบาลคนนึงบอกพี่เขาช่วยด้วยวันนั้นผมหาห้องน้ำไม่เจอปวดฉี่จะแย่เลยแต่พี่เขารู้ว่าโรงเรียนต้องเดินไปทางไหนก็พาผมไปด้วย
1: ก็ดีแต่ฉันคิดถึงแม
0: ่ไม่เป็นไรไปฟังนิทานของพี่กันเถอะเนาะนะครับทีนี้นอกจากหนูดีส้มจุกส้มโอจะชวนเล่านิทานให้ฟังแล้วก็ยังชวนกันร้องเพลงเด็กด้วยนะครับอย่างเช่นชวนร้องเพลง

0: าทองเด็กๆก็ชอบใจกันแน่เริ่มร้องเพลงกันใหญ่เลยครับคุณ
1: บ้านผมก็มีแมลงเต่าทองครับ
0: ทีนี้เด็กๆก็มาชวนกันคุยเรื่องแมลงในบ้านกันใหญ่เลยนะครับก็สนุกสนานก็เด็กๆปรากฏว่าปีนี้มีเป็นผลดีครับเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งหลายคนไม่ร้องไห้เลยเพราะว่าตอนเช้ามาก็เดินตามหาหนูดีกับเพื่อนๆเลยกลางวันก็มาเล่น
1: ผมชอบนิทานที่พี่เล่าจังเลย
0: ใช่แล้วนะครับแล้วหนูดีก็บอกว่าเด็กๆอยากเล่าเรื่องอะไรให้พี่ๆฟังก็ได้นะ
1: ครับ
0: เด็กชายต้นยกมือเลยผมขอเล่าเรื่องลูกหมาที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้
0: ออกมาตั้ง3ตัวนะครับ
1: เฮ้ยตั้งชื่อด้วยนะจ๊ะ
0: ใช่มันมีตัวนึงดำปิดปีเลยครับ มีอีกตัวนึงก็เป็นลายเสือด้วยเนี่ยนะครับเด็กๆก็ชอบมากเลยจนคุณครูก็สังเกตเห็นนะครับคุณครูบอกเอ๊ะดีมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวหนูดีส้มจุกส้มโอเนี่ยตอนเนี้ยเดินไปไหนนี่มีแต่น้องๆเดินตามกันเต็มไปหมดเลย
1: พี่ส้มจุกพี่ส้มโอพี่หนูดีตรงนี้เลยนะครับ
0: เนี่ยนะครับจนคุณครูประจำชั้นต้องมาชมเด็กๆ3คนเลยนะครับชมว่ายังไงครับเนี่ย
1: สามสาวตัวเล็กๆพี่อ2แล้วใช่ไหมน่ารักที่สุดเลยดูแลน้องอ1ได้ดีมากเลยนะจ๊ะนะตอนนี้ไม่มีเด็กร้องไห้อีกแล้วน้องอ1ชอบมากเลยนิทานที่หนูเล่านะจ๊ะ
0: นี่แหละครับคุณครูก็ชื่นชมหนูดีนะครับจนมีเพื่อนบางคนบอกหนูดีสมัครเป็นประธานชั้นอนุบาล2เลยดีไหม
1: ไม่เอาล่ะ
0: นะครับแต่จริงหนึ่งที่หนูดีทำแน่นอนเลยนะครับคือพอหนูดีกลับมาบ้านปุ๊บหนูดีก็หยิบสมุดออกมาเปิดครับมีเสียงเปิดสมุดนะครับเปิดสมุดนะครับแล้วหนูดีก็หยิบดินสอมาจดบันทึกอะไรหรือเปล่าครับประพันธ์
1: ไม่ทรา
0: บบันทึกการทำความดีในวันนี้
1: เจ้ยวันนี้เราต้องเขียนให้มือสวยๆหน่อยอย่าเขียนแล้วนะ
0: วันนี้มีน้องคนนึงชื่อน้องไก่กินข้าวหกเลอะเพราะยังตักไม่เก่งหนูดีไปช่วยป้อนให้ด้วยนี่แล้วก็มีน้องอีกคนนึงคนนี้ซนมากเลยชื่อส้มซ่าถือน้ำวิ่ง6เสื้อเปื้อนหนูดีก็พาไปหาคุณครูด้วยโ
1: อ
0: ้ได้ทำความดีเยอะเลยนะเนี่ยหนูดีนึกในใจว่าเราต้องโทรไปเล่าเรื่องความดีนี้ในรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันซะหน่อยแล้ว
1: จริงด้วยกี่โมงนะเนี่ย
0: 5 โมงเผื่อจะได้ไปแต่งอยู่ในเพลงบ้างเนี่ยแหละครับเด็กๆก็เป็นเรื่องราวของหนูดีเมื่ออยู่ชั้นอนุบาล2นะครับตอนนี้เป็นพี่ก็ต้องช่วยน้องๆเนาะเป็นธรรมดา
1: แล้วทำไมช่วยล่ะคะ
0: ก็น้องๆก็ร้องกันเยอะต่อไป
1: ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้าช่วยมันก็
0: ด
1: ีเราก็มีความสุขเราเป็นพี่เราช่วยเหลือเขาการช่วยเหลือมันทำให้เรามีความสุขแล
0: ้
1: วและคนที่เขาได้รับการช่วยเหลือเขาก็มีความสุขนะคะ
0: มันเรื่องนี้พี่แม่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงนะเพราะมีเด็กอนุบาล2คนนึงเขามาคุยว่าเขาได้ช่วยน้องพาน้องไปห้องน้ำทุกวันเลย
1: โอ้น้องก็ยังจำไม่ได้
0: หลายคนเนี่ยครับประพัน
1: ธ์อ๋อหลายคนนึกว่าคนเดียว
0: เขาเจอเขาบอกเขาภูมิใจมากเลยผมบอกทำไมเหรอเขาบอกว่าตอนอนุบาลหนึ่งเขาไปไม่ถูกฉี่ราดเลย
1: โอ้
0: เออเกงเปียกเลยเขาเลยต้องช่วยน้องๆครับ
1: เออเนี่ยนะดีน่ารักมากนะคะชื่นชมเจ้าตัวเล็กนะคะทำเถอะค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ความดีเล็กๆน้อยๆมีโทรศัพท์เหรอคะ
0: โทรศัพท์ครับ
1: เชิญค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้ง3ท่านคิดถึงมากๆเลยนะคะ
1: โอ้โหป้าแต้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ป้าแต้วสบายดีสบายดีนะคะ
0: ไปดีนะคะ
2: ร่างกายสบายดีแต่ว่าขามันเดินไม่ค่อยได้อยู่
0: ลงโอ้โหเหรอครับ
2: โรคเกา
0: อ๋อแล้วป้าแต้วได้หาหมอหรือยัง
2: หาหมอแล้วทานยาค
0: ่
2: ะ
0: ไ
2: ม่ค่อยได้แล้ว
0: ต้องกินยาสม่ำเสมอนะครับ
1: แล้วเขาสอนเรากายภาพไหมคะป้าแต้ว
2: สอนค่ะเขาส่งไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎที
0: ่
2: ที
0: ่
2: ก
0: ำ
2: โจ
1: ค่ะ
0: ครับ
2: ที่ที่เขาส่งไป
1: ค่ะคือก็ไปเรียนรู้แล้วป้าแต้วทำเองมันจะช่วยได้ป้าพันธ์ก็เป็นนะคะ
0: นะคะ
1: แต่ไม่ได้เป็นเยอะป้าพันธ์ออกเนี่ยค่ะทำกายภาพแล้วก็ตอนนี้แข็งแรงดีค่ะ
2: หายมากตรงที่แล้วพี
1: ่ค่ะ
2: ไปเขาส่งไปที่พระมงกุฎ
1: ค่ะ
2: ละครั้งค่ะ
0: ครับ
1: โอ้ค่ะ
2: คิดถึงนะคะว่า
1: เรา
2: จะได้ล
1: ูกเราพี่ลุงโตพี่นุชช่วยกันหารูปกันได้แล้วค่ะ
0: ครับ
1: แล้วพ่อพันจะพ่อพันจะอัดเป็นรูปภาพแล้วใส่กรอบส่งไปให้นะคะ
0: นะครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณป้าเต้านะคะ
0: ครับ
1: ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: ทุกท่านค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมีใครโทรอีกไหมคะ
0: มีไหมครับ
1: อ๋อมีย
0: ังไม่มี
1: มีพี่หมี
0: พี่หมีตอบคำถามหรือเปล่า
1: อภัยครับช่วยสมมุติอาหารที่โรงเรียนให้ผมหน่อยพี่แมว
0: อะไรก็ได้ที่เด็กๆไม่ชอบอ่ะพี่หมีไม่ชอบกินอะไรอ่ะ
1: นั่นแหละคืออันนั้นแหละ
0: เป็นยังไงยังตอนเด็กๆที่พี่แมวพูดผัดถั่วงอกนี่มีเพื่อนพี่แมวคนหนึ่งเขาตอนเด็กๆเขาไม่ชอบเลยวันไหนโรงเรียนมีผัดถั่วงอกกับเต้าหู้เขาจะปี๊มากเลยอ่ะเนาะก็มาแต่ตอนนี้เป็นยังไงรู้ป่ะพระพันธ
1: ์
0: ชอบกินมากเลยเพราะมีประโยชน์เนี่ยกินถั่วทุกชนิดเลยตอนนี้นะครับก็ไม่เหมือนกันเนี่ยคำถามของเราคือสมมติว่าตอนกลางวันเดี๋ยวนี้เด็กๆก็จะกินอาหารที่โรงเรียนนะครับก็มีถาดแล้วก็ตักมาให้เนี่ยซึ่งแล้วแต่โรงเรียนก็จะจัดอ่ะเนาะจริงๆแล้วเขาต้องคิดว่าจะต้องเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์แก่เด็กๆกันนะครับน
1: ะ
0: แต่ว่าวันนี้มันเป็นอาหารที่เด็กๆไม่ชอบเลยอ่ะ
1: นี่แหละค่ะคือคำถามวันนี้นะคะคำถามวันนี้นะคะไม่ใช่เรื่องเข้าห้องน้ำไม่ทันนะคะ
0: ไม่ใช่
1: เรื่อง
0: อาหารการกิน
1: เรื่องอาหารที่โรงเรียนทำไม
0: วันเนี่ยครับ
1: อาหารไม่คือเราไม่ชอบกินนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู
0: ้ใช่ใช่
1: แต่เด็กๆไม่ชอบกิน
0: อ
1: ันนั้นแหละ
0: ครับ
1: ที่เราไม่ชอบแหละแล้วไงอ่ะ
0: ก็จะทำยังไงครับแล้วแต่เด็กๆนะกินไม่กินหรือว่าลองกินดูหน่
1: อ
0: ยหรือว่ามีบางคนนะพระพันธ์เพื่อนพี่แมวแก้ปัญหาได
1: ้
0: กินแต่ข้าวประหลาดดีนะ
1: เอาละเด็กๆตอบมาวิธีการของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ
0: ตอบมาเลยครับ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: หรือพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio นะคะ LINE @jularadio ค่ะและเราและเราก็มีพี่ชารีฟพี่ชารีฟก็บอกพี่ชารีฟตอบมาเรื่องแพมเพิร์สแต่ว่าไม่ใช่ไง มันต้องเป็นอาหารที่โรงเรียนนะคะและพี่ชารีฟบอกว่าเขาใส่ตอนเล็กๆอ่ะเขาก็ใส่เอดแพมเพิร์สนะคะ
0: เด็กๆก็จะมี
1: ก็จะได้ปลอดภัยหน่อย นะคะแล้วตอนนี้ผมอยู่ตึกวิทยาพัฒนาของเราตึกอะไรฮะ
0: ของเรา
1: วิทยาบริการ
0: วิทยา
1: พัฒนา
0: อีกอันนึง
1: นะคะ
0: ครับ
1: มีโทรศัพท์มาเชิญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ใครสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
3: น้องลาลาฉายาคนรักหมาค่ะ
1: หายไปนานนะคะสวัสดีน้องลาลาจ้ะ
0: ครับไปยังไงครับน้องลาลาจะตอบคำถามว่ายังไงดี
3: หนูก็จะแก้ปัญหาก็คือที่โรงเรียนหนูค่ะก็จะมีข้าวกับข้าวแล้วก็มีน้ำซุปมีผลไม
0: ้
3: ครบอาหาร5หมู่
0: แล้วคราวนี้มันไม่ชอบจริงๆอ่ะวันเนี้ย
3: สมมติไม่ชอบจริง
0: น้องลาลาไม่ชอบกินอะไรอ่ะ
3: กับข้าวกับข้าวแล้วก็น้ำซุปเนี่ยหนูก็น่าจะถ้าไม่ชอบผลไม้ด้วยนี่หนูน่าจะกินแต่ข้าวแล้วค่ะเพราะข้าวน่าจะดีสุดแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: กินข้าวเปล่าเนี่ยเหรอคะ
0: เหรอ
3: ข้าวเปล่าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าน้ำซุปแบบปกติมันน่าจะพอได้อยู่หนูก็กินข้าวเพราะหนูเคยทำแล้ว
1: เหรอ
0: วันจำได้ไหมวันนั้นเป็นอาหารอะไรที่น้องนาราไม่ชอบเลยจะได้รู
3: ้จำได้ว่ามัน
0: เป็นอะไรที่น้องนาราไม่ชอบเลย
3: หนูจำไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเนื้อสัตว
0: ์อ๋
1: อหนูไม่กินเนื้อสัตว์เหรอคะ
0: หรือไม่ชอบกิน
3: หนูไม่ค่อยชอบเท่าไหร
1: ่
3: แต่ว่าถ้าเกิดว่าหมูทอดอย่างเงี้ยหนูชอบมากเลย แต่ที่โรงเรียนไม่เคยให้กินแล้วที่โรงเนี่ยจะหาแบบว่าอะไรแปลกๆมาให้กินแต่ว่าไม่ใช่อาหารที่แบบว่า
0: เ
3: ป็นฟาสต์ฟู้ด
1: หนูก็เลยกินกับข้าวเปล่ากับน้ำซุปจะได้ไม่ฝืดคอ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วผลไม้กินไหมคะ
0: กินไหมกินไหม
3: ผลไม้เหรอบางทีหนูก็ไม่ได้กินนะแต่ว่าบางทีคุณครูบอกว่าให้กินจะได
1: ้
3: มีวิตามินซีหนูก็เลยจะกินสักชิ้นหนึ่งหรือว่าชิ้นหนึ่งแล้วก็มีกินอีกครึ่งหนึ่ง
1: แล้วยังไงอ่ะผักมีไหมคะใน
3: ผักก็มีไข่หนูว่าน่าจะมีอยู่ทุกจานเลยนะ
0: ลาน่าจะชอบกินผักนะชอบไห
3: มชอบบ้างค่ะแต่ให้หนูว่าเนื้อสัตว์แบบอร่อยอร่อยเนี่ยหนูก็กินนะ
1: ครับ
0: ได
1: ้กินบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วกลับบ้านก็หิวสุดชีวิตเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็หนูอยากส่งข่าวว่าตอนนี้หนูอยู่ที่ตลาด
1: ไปทำอะไรคะซื้ออาหาร
0: หรือเปล่า
3: คุณแม่มาซื้อกับข้าวค่ะแล้วหนูก็นั่งหยิบรออยู่บนรถ
0: อ๋อครับ
1: แล้วได้บอกคุณแม่ไหมคะว่าคุณแม่ขาเสื้อนี่ให้หนูหน่อย พิเศษ
0: เดี๋ยวนี้
1: หรือได
3: ้โอ้ตอนนี้อยู่กำลังผ่านร้านไก่ทอด
1: ว้าวสักชิ้นนึงดีจังเลย
0: ครับ
1: แล้วน้องนาราจะขอเพลงไหมคะ
3: ไม่ขอค่ะเพราะบางทีหนูก็ไม่ได้ฟังบางครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่หนูอ่ะไม่ได้ฟังอ่
1: ะ
3: หนูก็ยังแบบหนูก็ยังแบบว่าฟังอยู่นะแต่หนูไม่ได้โทรเนี่ยแหละค่ะ
1: อ๋อก็ดีค่ะไม่เป็นไร
0: ครับ
1: นะคะดีมากขอบคุณน้องนารานะคะปีนี้เท่าไหร่ขึ้นชั้นอะไรแล้วคะ
3: ปีนี้ป.5แล้วค่ะ
1: เป็นพี่ป.5แล้วว่าโตแล้วขอบคุณน้องนารามากเลยนะคะ
0: ครับ
3: ค่ะสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สวัสดีค่ะกินไก่ให้อร่อย
0: เอาละเรามาคุยกันเด็กๆต่อเนาะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอะไรงานตัวเลยครับใครเอ่ย
4: ของขวัญน้องของขวัญครับ
0: ครับฉายา
4: ฉายาว่าลูกค่ะ
0: ครับของขวัญถ้าเกิดวันนี้อาหารที่โรงเรียนไม่ถูกปากเลยไม่อยาก

0: กินเลยน้องของขวัญจะทำยังไงดี
1: ไอ้ข้ากินหนูชอบกินข้าวเปล่ากับต้มไก
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะคะหนูไม่ชอบกินอะไรคะเกิดวันเนี้ยกับอาหารกลางวันหนูไม่ชอบเลยเนี่ยไม่อยากกินเลยหนูจะทำยังไงดี
1: ไม่ชอบกินหม
0: ูหนูจะทำยังไงดีคะกิน
1: ไม่ชอบผักเลยค
0: ่
1: ะชอบข้าวเปล่า
2: ชอบกินข้าวเปล่าเหรอคะ
0: ถ้าไม่ชอบหร
2: อ
0: ถ้าวันไหนโรงเรียนเขามีอะไรที่หนูจะไม่ชอบกินเลยอะคะอะไรบ้างที่หนูไม่อยาก
1: กินหมูนะคะหมู
0: หรอไม่ชอบกินเหรออ
2: ะไรนะหมู
0: หมูอืมแต่ชอบเมื่อกี้บอกว่าชอบกินอะไรนะคะไก่เหรอคะใช่ไหมคะ
1: ก้อน
0: ค่ะ
2: โทรศัพท์มันเสียงขาดหายเนาะ
0: ไม่เป็นไรแต่เรารู้แล้วล่ะว่าน้องของขวัญจะทำยังไง
2: ก็กินแต่ข้าวว
0: ันนี้จะขอเพลงอะไรดีคะของขวัญ
1: ส่งข่าวได้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ค่ะส่งข่าวอะไรดีคะ
1: วันอังคารวันที่16ขวัญไปว่ายน้ำค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ไปเรียนใช่ไหมคะ
2: มาก
0: ไปเรียนว่ายน้ำเน
1: า
0: ะ
1: ก็ถือว่าเรียนว่ายน้ำทุกวันค่ะ
0: อืม
1: วันอังคาร
0: อ๋อเรียนทุกวันอังคาร
2: จะได้แข็งแรงค่ะ
0: ใช่แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยเนาะ
2: อย่าง
0: นี้ดีดีครับแล้วเอาเพลงอะไรดีครับวันนี้เพลงอะไรดีครับ
1: ขอเพลงหิ่งห้อยค่ะ
0: หิ่งห้อย
2: ได้นิทานหิ่งห้อยนะคะ
0: นะครับ
2: ได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีคุณยาย
0: ปราณี
2: ด้วยนะคะ
0: ครับ
2: สวัสดีน้อง
3: นะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดี
0: ค่ะ
3: โทรศัพท์ขาดการหายค่ะเพราะว
2: ่
3: าแรกค
2: ่
3: ะ
2: ข
3: ึ้นแรก
2: ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายประณีแล้วน้องของขวัญสวัสดีค่ะค่ะ
0: ครับ
3: เวลาอาหารไม่มีของที่เขาไม่ทานไม่ถูกใจเขาว่าทานข้าวเปล่า
2: โอ้แล้วเขากินเขาก็ไม่ชอบอะไรคะคุณยายคะ
0: เขาไม่ชอบอะไร
3: เขาไม่ชอบผักอะไรเขาไม่ชอบหมูเบอร
0: ์
3: อะไรเขาก็ไม่ชอบแบบการไข่ดาว
0: ขอไข่ดาว
2: ไข่ดาวชอบไข่ดาว
0: เ
2: ออค่ะ
3: แต่ที่โรงเรียนเขามีอาหารฟรีค่ะจะพ้น
2: คร
3: ับ
0: ครับ
2: ทำเอง
0: ครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
3: เขามาเจออาหารมีเขาก็ทานข้าวเปล่า
2: โอ้โห
0: ครับ
2: ของขวัญกินหลากหลายหน่อยนะลูกนะ
0: เนาะนะเราต้องกินเยอะ
2: ๆขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรามาคุยกับเด็กๆกันต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนั้นนำตัวเลยครับ
2: เฮ้ยเสียงคุ้นๆ
0: ครับ
4: เพิ่มสัตว์ทะเลค่ะ
2: มาแล้วนะบอกเสียงคุ้นๆสวัสดีค่ะ
0: ครับเพิ่มได้ฟังคำถามแล้วใช่ไหมครับ
4: ครับ
0: เฮ้ยแล้วเพิ่มถ้าเกิดเป็นอาหารที่เพิ่มไม่ชอบเลยจะทำยังไงดี
4: ก
0: ็ทำยังไงดี
4: ถ้าเป็นอาหารรวมก็อาจจะเอาไปคลุกกับข้าวครับ
0: ยังไงอ่ะ
2: ถ้าอาหารที่ไม่ชอบอันนั้นไปคลุกกับข้าว
0: หรือเปล่า
4: ใช่ครับอย่างเช่นไข่ลูกเขยผมก็บี้บี้แล้วก็เอาไปผสมกับข้าวกินครับ
0: อ๋อแต่คือไม่ชอบไข่ลูกเขย
4: ไม่ก็ราดน้ำซุปลงไป
0: อ๋อครับก็ได้เนาะก็เป็นวิธีแก้ปัญหาได้เหมือนก
2: ัน หวานเหรอคะ
0: ห
2: ร
0: ือ
2: ถึงไม่ชอบกิน
4: ใช่ครับ
0: อ๋อเพื่อนจะไม่ค่อยชอบ
2: กินหวาน
4: แล้วก็เปรียวเปรียวด้วย
2: เออก็ยังฝืนกินไป
0: เนาะ
2: ใช่ไหมคะเออก็ยังดีนะเขากินนะ
0: แล้วมีอะไรที่ชอบกินครับถ้าวันไหนโรงเรียนจัดมานี่กินหมดเลยนี่มีอะไรบ้าง
4: หรือ
0: ได้หลายอย่าง
4: ข้าวมันไก่ครับ
0: แต่เราชอบจืดๆหน่อยไม่กินแล้ว
2: ดีจังเลย ป้าก็ชอบเหมือนไก่
0: ได้ครับแล้ววันนี้เพิ่มมีอะไรจะส่ง
4: ของที่ไม่ชอบ เป็นผลไม้ผม
0: อะไรครับ
4: คือมีเพื่อนคนหนึ่งอะครับ ของที่เขาไม่ชอบเป็นผลไม้เขาก็เลยเอาผลไม้ไปกลุ่มในน้ำซุป
2: ใช่ไหม
0: ประยุกต์ดิเออเข้าใจประยุกต์
2: แล้วถึงกินใช่ไหมคะแล้วกินได้
4: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าโอเคอร่อยขึ้นแล้ว
2: ลดรสชาติความเป็นผลไม้หน่อย
0: เนาะเด็กๆเขาก็มีวิธีแก้ปัญหาที
2: ่แต่พี่เพิ่มกินผลไม้ได้ทุกชนิดใช่ไหมครับ
0: น่าจะได้นะ
4: ครับแต่ว่าไม่ค่อยชอบสับปะรดลกของโรงเรียนเท่าไหร่
0: อ๋อเนาะ
2: น่าจะเปรี้ยวนะ
0: เนาะเป็นไม่ได้เนาะ
4: ไม่ฉ่ำน้ำเลย
0: อ๋อไม่ฉ่ำเลยก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะได
2: ้แล้วพี่เพิ่มหายเป็นนานมากกรุณาส่งข่าวด่วน
0: ครับ
4: ก็ขึ้นป.6 นะครับ
2: โอ้เป็นพี่ป.6 แล้ว
0: แล้ว
2: แล้วมีอะไรที่น่าสนใจในชีวิตของป.6 ไหมคะ
4: ถึงเขาว่ากันว่างานเยอะ
2: โอ้งานเยอะคือกันบ้านหรือว่างานที่ต้องทำ

0: ของครู
1: งานที่ต้องทำอ่ะครับ
0: โอ้แล้วเรื่องจริงไหมคะเจอเยอะไหมคะ
1: ก็ช่วงนี้ยังครับแต่น่าจะเป็นกลางเทอมคร
0: ับ กลางเทอมแล้วค่อยเจอ
2: ครับ
0: ค่ะพี่เพิ่มเขาทำได้อยู่แหละ
2: อืมครับ
0: ก็ชอบทำนั้นทำนี
2: ่ได้เลยครับ
0: แล้วเจ้าตัวเล็กเมี้ยวเมี้ยวยังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ที่ชื่อฉลาม
1: ยังอยู่ครับ
2: อืมครับ
0: เจ้าฉลามยังอยู่นะคะ
2: ครับ
0: ฝากสวัสดีพี่ฉลามแล้วสวัสดีคุณแม่ด้วยนะคุณพ่อด้วยคุณแม่ทำเค้กอร่อยมาก
3: คร
2: ับ
0: แม่แอน
2: ครับ
0: และเพลงละคะ
1: ขอผ
2: ี
1: เส
2: ื้
1: อคร
2: ับ ผ
0: ี
2: เส
0: ื้
2: อ
0: ผีเสื้อเออฟังค่ะขอบคุณพี่เพิ่มนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่ขอบคุณคุณแม่ครับสวัสดีค่ะ
2: ครับ
0: สวัสดีพี่ฉลามด้วย
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: เอาละมีเด็กๆมาอีกเรามาคุยกันต่อสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแคลร์
2: แนะนำตัวเลย
4: น้องแคลร์ชายานอนหลับแล้วก็มีคลาร์กด้วยค่ะแต่ว่าคลาร์กตะโกนมาจากที่ไกลค
0: ่ะไกลมากเลยนะ
2: ไกลมากเลยเอาละแคลร์ถ้าอาหารกลางวันน้องแคลร์ไม่ชอบเลยจะทำยังไงดีครับ ทำยังไงดี
4: ก็ตอนนี้ก็เลือกซื้อกินเองแล้วค่ะแต่ว่าถ้าหากว่ายังเป็นตอนที่ยังไม่ได้ซื้อกินเองก็ต้องกินนั่นแหละค่ะเพราะว่าครูตักมาให้เสร็จแล้วทีนี
2: ้
4: ครูก็คว่ำกะละมังเอาไว้ไม่ให้เททิ้งด้วยค่ะ
2: โอ้โหไม่เททิ้งเลยนะก็ต้องกินเนาะก็กินไปเน
0: า
2: ะ
0: อะไรที่ไม่ชอบ
2: เออมีอะไรมั่งว้ายอันนี้มาอีกแล้ววันเนี้ยที่น้องแคลร์ไม่ชอบ
4: ของที่ไม่ชอบจะมาบ่อยๆส่วนของที่ชอบก็จะมาไม่ค่อยบ่อยของที่ไม่ชอบมากๆก็
2: คือ
4: ผัดกะเพราหมูค่ะ
2: โอ้ทำไมอ่ะมันเผ็ดไปเหรอหรือยังไง
4: ไม่มีพริกค่ะแต่ว่ามันไม่อร่อยค่ะ
2: เออ
0: เพราะชอบจืดๆบ้างเนาะ
2: เนาะอ๋อไม่ชอบเลย
4: ไม่ได้จืดนะคะแต่ว่ามันเหนียวๆเคี้ยวไม่ได้ค่ะ
2: โอ้
0: หมูเหนียว
2: ต้องสับให้ละเอียดหน่อยเนาะ
0: อืมอ
2: ันนี้มาบ่อยเลยใช่ไหมคะ
0: ที่ชอบเหรอคะ
4: ที่ชอบก็จะเป็น
2: อะไรเอ่ย
4: ข้าวผัดกับข้าวมันไก่ค่ะ
2: อ๋อ เด็กๆชอบเน
0: า
2: ะเด็กๆชอบ
0: ข้าวมันไก
2: ่ได
4: ้และทั้งสองเมนูก็จะไม่มีขายในโรงอาหารค่ะมีแต่พวกของเผ็ดๆค่ะที่จะมีขาย
0: เอี่ยว
2: ก็ไม่ได้กิน
0: กิน
4: แต
0: ่
4: ว่าของไม่เผ็ดก็มีนะคะ
2: เหรออะไรอะคะมีก็
4: คือของที่หนูกินบ่อยๆก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่นี่แหละค่ะ
2: อ๋อก็ได้อร่อยดีก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยดีนะคะ
0: พูดแล้วก็หิวแล้ว
2: ได้เลยครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวไก่
2: แล้วคลาร์กจะตอบจากที่ไกลๆไหมเนี่ยคลาร์กตอบไหมตอบไหม
4: คลาร์กเดินมาแล้วค
2: ่
4: ะ
0: ค่อยชั่ว
2: มาแล้วเดินมาใกล้ๆแล้วว่ายังไงครับคลาร์กครับ
4: ได้จะกินแต่ของที่ชอบครับ
2: แต่วันนั้นมันไม่ชอบเลยอ่ะเออใส่ถาดมันเนี่ยคลาร์กจะทำยังไงดี
4: ต้องมีข้าวเปล่าอยู่แล้วครับ
2: โอ้ก็กินข้าวอย่างเดียว
0: เรื่องกินข้าวเปล่านะ
2: โอ้นี่เนาะอืมแล้วอะไรครับที่คลาร์กไม่ชอบเลยถ้าโอ้มาอีกแล้วเจ้าเนี่ยจำได้ไหมไม่ชอบเลยกินข้าวเปล่าดีกว่ามีไหมมีไหมจำได้ไหม
4: หลายอย่างครับ
2: เหรออะไรบ้างอ่ะจำได้สักอย่างไหมจะได้รู้ไงเผื่อคุณครูเรื่องโรงเรียน
4: จำไม่ได้สักอย่าง
2: จำไม่ได้เนาะแล้วที่ชอบล่ะครับถ้าวันนี้มาแล้วครับกินเกลี้ยงหมดจานเลยเนี่ยมีอะไร
4: อย่างเช่นวันนี้นะครับคือข้าวไข่กับไข่เจียวครับ
2: ครับใส่ผักด้วยไหมมีไส้ไหมไข่เจียว
4: ไม่มีครับ
2: เหรอแต่เขาเจียวไข่อร่อยมากเลยใช่ไหม
0: ข้าวไข่เจียว
2: ก็อร่อยเลยเนาะ อันนี้คลาสก็กินหมดเลยเนาะได้เลยครับแต่นี้รู้แล้วเน
4: า
2: ะ
4: ตรงกันข้ามกับโรงเรียนหนูเลยนะคะ
2: เหรอทำไมอ
4: ่
2: ะ
4: ไข่เจียวไม่อร่อยค่ะแถบเพราะว่าทอดแล้วเขาทอดสดๆก็จริงแต่ว่ามันไม่ค่อยฟูเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะน้ำมันเยิ้มๆอะไรอยู
2: ่เนี่ยไม่อนากินเลยนะแกงไม่ยังน้ำมันเยิ้มอีกนะเนี่ยเนาะได้เลยโอ้นี่ได้ข้อมูลเรื่องอาหารของเด็กเยอะมากเลย
0: แล้วผลไม้กินไหมน้องคลาร์กจ๋า
2: ก็ต้องจัดให้อยู่แล้วนี
4: ่ผลไม
2: ้ครับมีไหมต้องมี
4: กินหมดทุกครั้งค
0: ่
4: ะ
0: เขาชอบผลไม้ดีจังเลย
2: ดีมีประโยชน์ดีนะครับเอาละครับวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวเล่าเรื่องไหม มีไหมมีไหมมีไหมครับมีไหมมีไหมนึกออกไหม
0: นึกไม่ออก
2: หรือถ้าไม่มี
4: มีค่ะ
2: อ้าวได้เลยครับมาละส่งข่าวเลยส่งข่าวเลยครับ
4: ก็คือว่าวันนี้หนูอันที่จริงก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดแฟนพันธุ์แท้ของสุนทรภู่มาตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งข่าวค่ะ
2: ครับ
4: เพราะว่าลืมค่ะส่วนวันนี้เขาเพิ่งเอาไปแข่งแล้วหนูก็ได้เป็นตัวแทนของห้องหนูไปแข่งกับพวกอีก2คนแต่ว่าเขาให้เลือกไปแค่คนเดียวแข่งกับภาค EP ก่อนก็คือภาคภาษาอังกฤษให้แข่งกันเองก่อนเสร็จแล้วค่อยเอาไปแข่งกับภาคไทยค่ะ
2: อือแล้วแข่งไปหรือยังคะ
4: แข่งวันนี้ค่ะแล้วหนูก็ชนะเลิศอันดับ1ค
0: ่
4: ะ
0: เย้โอ้โหเป็นเด็กนี่ใช้ได้เลยแล้วหนูอ่านหนังสือเหรอคะหรือทำไงถึงได้รู
2: ้ใช่แสดงว่าสนใจวรรณคดีเรื่องของสุนทรภู่เนาะใช่ไหมคะ
4: ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะคะแต่ว่าที่หนูได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพราะว่าครูให้ทดสอบก่อนค่ะแล้วทีนี้เอาจริงๆค่ะว่าจำไม่ได้ก็จะไม่รู้ค่ะครูสอนไปแล้วค่ะ
2: ค่ะ
4: เสร็จแล้วทีนี้พอได้รับคัดเลือกก็คุณพ่อกับคุณแม่ก็ปริ้นพวกของที่มันอยู่ในคอมเพราะว่าถ้าอ่านจากคอมมันจะเปลืองแบตแล้วสายตาก็อาจจะเสียด้วยค่ะก็เลยปริ้นใส่กระดาษมา
2: แต่เราก็หยิบอ่านที่ไหนก็ได้เนาะทวนไปเรื่อย
0: ๆก็เลยจำได
2: ้
0: คุณพ่อคุณแม่ละเอียดอ่อนแล้วคอยดูแลตลอด
2: ใช่เลยครับ
0: เยี่ยม
2: เยี่ยมเลยครับ
0: ชื่นชม
2: แล้วเดี๋ยวแข่งกับท้องอื่นอีกทีนึงนี่วันไหนคะ
4: ไม่รู้ค่ะว่าวันไหนแต่ว่าคุณครูบอกว่าต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเขาจะเรียกเราไปแข่งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อย่างเช่นวันนี้ก็ไม่มีการเตือนล่วงหน้าเหมือนเดิมค่ะก็คือหนูก็พอเข้ามาในห้องเรียนเพื่อนก็บอกว่าได้เวลาไปแข่งแล้ว แล้วก็ต้องรีบวิ่งไปเลยค่ะไม่งั้นไม่ทัน
0: โอ้โหเนาะต้องเตรียมตัวตลอด
2: ดีครับ
0: เก่งมากเก่งมาก
2: ครับได้เลยครับเดี๋ยวส่งข่าวด้วยนะแข่งครั้งต่อไปเป็นยังไงเนาะ
0: ทั้งน้องแคลร์น้องคลาร์กเลยนะ
2: ใช่เลย
0: เขาเก่งกันทั้งคู
2: ่ครับ
0: ต้อง
2: นี่แหละครับ
0: ชื่นชมทั้งพ่อแม่และเด็กๆด้วย
2: ครับ
0: ขอเพลงไหมคะ
2: เพลงอะไรครับวันนี้คุณพ่อขอไหม
4: ขอเพลงก็ให้คุณพ่อขอเหมือนเดิมค่ะ
2: ครับได้ครับ
3: สวัสดีครับคุณพ่อธงฉายายอนนอนเล่นครับ
0: สวัสดีคุณพ่อธงชื่นใจไหมคะคุณพ่อค่ะ
3: โอ้โหค
0: ุ
3: ณพ่อยังไม่ทราบว่าวันนี้ไปแข่งเลยครับเขาเล่าให้ป้าพันก่อนเล่าให้คุณพ่อฟังคร
0: ับ ลูกๆแบบโอ้โหนะลูกเป็นคนเก่งอ่ะมีความสามารถจังเลยนะคะเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าทุกคนเก่งมาแต่เกิดใช่ไหมคะ
2: ใช่ต้องช่วยกันดูแล
3: ใช่ครับ
0: ใช่
3: ก็ต้องอ่านที่เราปริ้นให้แต่ว่าถ้าเขาไม่อ่านก็ไปตอบไม่ได
0: ้เออจริงด้วย
3: ไม่จะไม่ได้คะแนนอะไรอย่างนี้นะก็แสดงว่าตั้งใจอ่าน
0: เขาใส่ใจตั้งใจอันนี้สบายละพ่ออยากฟังเพลงเด็กๆอยากฟังเพลงอะไรคะคุณพ่อขอแทน
3: ครับวันนี้เป็นรู้แล้วกันนะครับเพลงเด็กดิสนีย์ชุดที่2ครับเพลงที่14ครับ
0: ชุดที่2เพลง14ชื่ออะไรนะคะ
3: ครับskip to my loo ครับ
0: skip to my loo
2: ครับ
0: ดิสนีย์ชุด2เพลง14นะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: คร
0: ับคุณคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักแล้วน้องแคลร์น้องคลาร์กที่เก่งมาก
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: skip to my loo
2: ครับเด็กๆก็ต่อกันทางกันมาเยอะเลยยังไม่ได้ฟังเพลงเลยเนี่ยมีเพลงทางคำขอไหมป้าพัน
0: มีค่ะมีค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะ
2: ครับ
0: พี่อาริฟเนี่ยเขาก็ตอบมาแล้วนะคะแล้วก็พี่หมีก็ตอบมาไหมคะ
2: ตอบไหมพี่หมี
0: ได้พี่หมีก็ตอบมาแล้วนะคะแล้วก็คุณแม่แอน
2: ครับ
0: คุณแม่แอนส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะตอนป.6วันนี้มีบะหมี่และป.6สามารถปรุงได้มีน้ำตาลน้ำปลาและปรุงจานแรกผมก็ปรุงปกติแต่จานที่2ผมใส่พริกเยอะมากเพื่อนเห็นเพื่อนก็บอกเลยว่ากินแซ่บกินแซ่บชอบกินเผ็ดเหรอคะโอ้โหบะหมี่ก็น่ากินเนาะเอาพอปรุงได้แล้วมันจะมีรสชาติหน่อยนะเปรี้ยวหวานมันเค็มนะก็น่ากินขอบคุณนะครับที่จำเสียงผมได
2: ้
0: หนูเป็นเอกลักษณ์อ่ะนะขอบคุณพี่เพิ่มด้วยขอบคุณเด็กๆทุกคนนะคะแล้วมีคุณลุงคุณลุงนี่ยังไงอ่ะคุณลุงเขียนอะไรมาคะ
2: คุณลุงโตแล้วครับ
0: คุณลุงโตเขียนว่า

0: พระสุนทรผู้ครูฉันเกิดวันจันทร์ปีม้า26มิถุนาเป็นเวลา8นาฬิกา22อะไรอ่ะ2329ครั้งพระเจ้ายอดฟ้าเรียนวัดศรีสุดาสักวาไวพอเนี่ยลุงโตเขาจำแม่นเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วมีใครไหมคะ
1: ไม
0: ่มีแล้วค่ะ
1: อ
0: ๋อลุงฝากให้น้องแคลร์ด้วยนะชนะแน่ๆแฟนแฟนพันธุ์แท
1: ้
0: ค่ะน้องแคลขอบคุณแทนป้าพันขอบคุณแทนน้องแคล
1: ครับ
0: เอ็นดี้ขาฟังเพลงกันนะคะมีเวลาอีก5นาทีจะทันไหมเนี่ยเนาะมาฟังเพลงกันในช่วงคืนเคลงกับเพลงเด็ก

0: โอ้โหอันเนี้ย5นาทีเลยคุณพ่อขาคุณพ่อขออนุญาตไปฟังพรุ่งนี้ได้ไหมคะหนูอยากเป็นอะไรใน5นาทีมันจะได้ฟังแค่เพลงเดียวเอง
1: ครับ
0: ตกลงไหมคะ
1: นะครับ
0: พยักหน้าแล้วใช่ไหมคะเจ๊เพราะว่าเพลงหนูอยากเป็นอะไรอ๋อคุณแม่เขาขอคุณแม่นุชขาขออนุญาตนะคะฟังพรุ่งนี้ประพันธ์ให้ฟังเต็มๆเลยนะคะแต่วันนี้ก็ขอเป็นเพลงเต่าซึ่งน้องของขวัญฉายาวาดรูปขอมาแล้วคุณยายปราณีด้วยนะคะเพลงเต่า Turtle นะคะสโมสรแอปเปิ้ลยิ้มฟังค่ะ
1: ครับ

0: เด็กคะฟังเพลงเต่ากันแล้วนะคะ TURTLE total เด็กๆได้จำได้นะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะเป็นเพลง Happy Birthday to you ฮู้ฮู้นะคะฮู้ฮู้เขาไม่มีนะเพราะผันเติมเอง Happy Birthday to Happy Birthday นะคะเป็นเพลงของ Kip Boomers อันนี้พี่บุญมิตรณเดชขอมาเชิญฟังค่ะ
1: ครับ
0: เพลง Happy Birthday หรือว่าHappy Birthday ค่ะ
1: ครับ

0: ถ้าอยากฟังค่ะได้ฟังแล้วนะคะและตกลงคุณพ่อธงคุณแม่นุชน้องแคลน้องคลาขาหนูอยากเป็นอะไรเพลงนี้ฟังวันพรุ่งนี้นะคะเหมือนเพราะมัน5นาทีกว่าๆ5นาทีครึ่งอ่ะนะคะแล้วเราก็จะต้องอ่านคำตอบไปแล้วค่ะ
1: ใช่วันนี้เราถามว่าถ้าอาหารกลางวันที่โรงเรียนจัดไว้ให้วันนี้แต่เด็กๆไม่ชอบเลยไม่อยากกินเลยเด็กๆเขาจะทำยังไงกันครับ

0: เด็กจะตอบไหมคะ
1: ยังมีเวลานะ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @JulaRadio ค
1: ่ะ
0: LINE @JulaRadio นะคะพระพันอ่านไปเรื่อยๆนะคะพี่หมีตอบหรือเปล่าคะพระพันมาที่พี่หมีก่อนนะ
1: ตอบไหมครับพี่หม
0: ีพันดูหน้าจอนะคะ
1: ครับ
0: หน้าจอก็คือถ้าเป็นอาหารที่เป็นผักที่ผมไม่ชอบผมก็กินส่วนอื่นที่ผมกินได้เช่นเป็นหมูไก่ไข่แล้วถ้าวันนี้ไม่มีอะไรให้ผมกินผมกินได้เลยเดี๋ยวแต่ถ้าวันนี้ไม่มีอะไรที่ผมกินได้เลยผมต้องไปซื้อข้างนอกที่โรงเรียนกินแทนโอ้ค่ะก็แก้ไขปัญหาไปปลอผักผมกินได้บางชนิดครับขอยืนยันป .6 งานเยอะจริงแล้วมีการสอบนั่นสอบนี่เออจริงพี่เพิ่มพี่หมีเขาบอกงานเยอะจริงสอบเยอะด้วยและใครต่อป้าแต้วคิดถึงใช่ไหมพี่นาราฉายาคนรักหมาก็ตอบว่าหนูจะแก้ปัญหาที่โรงเรียนที่โรงเรียนอ๋อหนูก็กินข้าวค่ะนะแล้วบางทีก็กินข้าวแล้วก็ใส่น้ำซุปค่ะกินข้าวกับน้ำซุปนะฮะแล้วผลไม้ก็กินนะฮะและน้องของขวัญพี่ของขวัญค่ะฉายาวาดรูปก็ตอบว่าไม่ชอบกินหมูถ้าสมมุติอะไรที่ไม่ชอบกินก็จะกินแต่ข้าวแต่ชอบกินไข่ดาวพี่เพิ่มฉายาสัตว์ทะเลก็ตอบว่าผมที่โรงเรียนสมมุติเป็นไข่ลูกเขยซึ่งผมไม่ชอบกินนะคะเพราะมันหวานๆเปรี้ยวๆผมก็จะใช้บีบีบีเอากับไข่มาบีบีผสมกับข้าวนะคะก็พอจะกินได้บ้างตัวรอดไปได้นะพี่เพิ่มเอ้ยชอบกินคือข้าวมันไก่นะคะและน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าก็ตอนนี้โตแล้วซื้อกินเองแต่เมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยก็ไม่ชอบผัดกะเพรานะคะแล้วว่าครูนะตักให้แล้วเนี่ยครูบอกห้ามทิ้งก็คือต้องกินใช่ไหมคะ
1: กินคร
0: ับ แต่ที่ชอบคือข้าวผัดกับข้าวมันไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ใช่ไหมคะน้องคลาร์กนอนดิ้นนะคะฉายาเขาก็จะกินแต่ของที่ชอบครับถ้ามีที่ไม่ชอบผมจำไม่ได้แล้วครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบผมก็จะกินข้าวเปล่าครับ พวกเด็กๆแก้ปัญหาด้วยกันกินข้าวเปล่าอะนะแต่ที่ชอบคือข้าวไข่เจียวนะคะผลไม้ก็กินได
1: ้
0: ส่วนพี่อารีฟฉายาชอบแคลคูลัสก็ตอบว่าปกติผมกินได้หมดแล้วครับไม่มีอะไรไม่ชอบเลยอย่าเผ็ดก็แล้วกันนะอาหารเผ็ดก็กินไม่ได้หมดแล้วมีแล้วลุงโตแล้วคะดูลุงโตนิดนึงนะคะวาดเป็นการ์ตูนมาลุงโตบอกว่าผมถ้าลุงโตไม่ชอบกินอ่ะก็มันเจอแล้วลุงโตค่ะลุงโตบอกว่าจะเอาข้าวมากินเพิ่ม อ๋อจะเอาไปทุกวันเลยใช่ไหม
1: ทุกวัน
0: เอาข้าวมากินเพิ่ม
1: แก้ปัญหา
0: ต้องแบกข้าวไปทุกวันเลยเอาละก็สรุปว่าถ้าสมมติที่โรงเรียนมีอาหารที่เราไม่ชอบกินนะคะเด็กๆก็แก้ไขปัญหาโดยการกินข้าวเปล่ากันส่วนมากนะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ได้สารอาหาร
1: ครบ
0: ไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวได้ก็ปรับตัวค่อยๆกินนะคะนะกินทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีนะเพราะว่าก็เข้าใจเด็กๆยังเล็กอยู่ยังไม่เคยกินอาหารที่เราไม่เคยใช่ไหมที่รสชาติก็ไม่ถูกหวานไปเปรี้ยวไปอย่างเงี้ย
1: บางทีผัดผักที่บ้านเรากับที่โรงเรียนไม่เหมือนกันเนาะ
0: มันก็เป็นปกติเด็กๆขาเพราะฉะนั้นก็ลองพยายามปรับตัวนะคะลองกินดูไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะหิวนะคะอันที่หนึ่งอาจจะเป็นปรับตัวแล้วก็ลองกินดูนะคะหรือว่าเอาอาหารมาจากบ้านแต่ก็ต้องโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็งานเยอะอีก
1: ลองกินดูให้หลากหลายเดี๋ยวเราก็จะกินเป็นกินได้เนาะ
0: ตัวสักหน่อยนึงนะคะ
1: เด็กๆครับ
0: ขอบคุณเด็กๆค่ะนี่รางวัลนะคะสิบเจ็ดนาฬิกา53 นาทีกับจะ10:54แล้วค่ะเราก็ต้องสวัสดีแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็ฟังเพลงตามคำขอที่ขอมานะคะและรายการยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณเด็กๆและผู้ปกครองทุกท่านที่ยังคิดถึงกันอยู่ฟังกันมาตลอดบางคนก็ไม่ได้โทรมาอะไรเงี้ยเราเข้าใจนะคะขอบคุณนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กๆที่ทุกคนในครอบครัวฟังได้ค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะจันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นกินข้าวให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus

0: FM 101.5เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
1: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
2: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
3: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอป Jua Radio Plus ก็ได้นะครับ
4: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
5: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
6: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับ
8: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
9: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
10: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่ผ่านมาคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตจุฬาและนิสิตเก่ารวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทยตั้งแต่หน้าคณะนิติศาสตร์ถึงหน้าสมาคมนิสิตเก่าจุฬาซึ่งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยบุคลากรนิสิตปัจจุบันนิสิตเก่าและนักเรียนโรงเรียนสาธิตได้ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประสบกรณิกรชาวไทยในการนี้ศาสตราจารย์ดร.วิเลศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยบรรยากาศตลอดเส้นทางการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติซึ่งบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้มีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาตามจุดต่างๆจำนวน4จุดตั้งแต่หน้าคณะนิติศาสตร์จนถึงสมาคมนิสิตเก่าจุฬาโดยมีชาวจุฬาจากคณะสถาบันหน่วยงานต่างๆหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมาร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยภาพนิสิตจุฬาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาถวายบังคมอย่างงดงามและพร้อมเพรียงกันเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านหน้ามหาวิทยาลัยนับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ในความทรงจำของชาวจุฬาทุกคนทั้งนี้มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับชาวจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาที่มาร่วมพิธีรวมทั้งมีการเตรียมเสื่อบนบาทวิถีแก่ผู้มาร่วมรับเสด็จอีกด้วยและเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมจัดเตรียมสมุดสำหรับลงนามแสดงความอาลัยที่โถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการเชิญชวนบุคลากรนิสิตจุฬาและนิสิตเก่ารวมถึงประชาชนทั่วไปลงนามแสดงความอาลัยนับตั้งแต่วันศุกร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
9: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาจิตสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะตลอดทั้งวันประชาชนเดินทางถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ท้องสนามหลวงอย่างต่อเนื่องประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆรอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนางสาวจำเนียนประกอบธรรมบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดชลบุรีมาถึงกรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานตั้งใจมาถวายสักการะแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ
4: ดีใจค่ะได้มาดีใจมากปลื้มใจได้มาอยากมาอีกท่านไปเร็วท่านไปเร็วมากอยากให้ท่านอยู่กับประชาชนนานๆอยากให้ไม่อยากให้ท่านไปอ่ะอยากไม่อยากให้ท่านไปไหนเลยอ่ะอยากให้ท่านอยากให้ท่านอยู่ตลอดไปเนี่ยแต่ท่านไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะอยากให้ท่านอยู่นานๆไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกน้ำตาสลาย
2: นางสาวสุนทรีชัยจักรกล่าวว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาแสดงความอาลัยหน้าพระรูประบุว่าติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทั้งการทรงงานด้านกฎหมายการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์และภารกิจด้านสาธารณประโยชน์ผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับ
5: ที่ไปช่วยคนที่ติดคุกนะคะดีมากๆเลย
6: กำลังใจ
5: ใช่ใช่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่เขาติดคุกแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเรารู้สึกว่าเห็นปัญหาตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าพอออกมาแล้วบางคนเขากำลังเกลียดใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านช่วยเหลือทุกอย่างแล้วก็ให้มีอาชีพสามารถสร้างอาชีพในเรือนจำแล้วก็ให้ออกมามีอาชีพได้แล้วก็เพื่อนพึ่งพายามยากนี่พระองค์ท่านทำทุกอย่างเลยนะคะ
3: นอกจากนี้ยังมีคณะครูและนักเรียนจากหลายโรงเรียนเดินทาง

0: ข้าถวายสักการะเช่นนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพยทั้ง6โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครพร้อมคณะครูอาจารย์กว่า70คนนางสาวนฤมลเปลี่ยนเทพครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์ระบุว่านำนักเรียนเดินทางมาครั้งนี้นอกจากถวายสักการะและแสดงความอาลัยแล้วยังเป็นโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้พระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของประชาชน
1: ก็บอกเด็กๆว่าพระองค์นะคะมีมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายำยากนะคะแล้วก็มีโครงการที่น้อมนำได้ถึงพระองค์ในปี2555ที่พระองค์อะค่ะไปทำโครงการแก้มลิงใช่ไหมคะที่มีการปลูกปาล์มนะคะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆที่พระองค์ได้ทำเพื่อปวงชนชาวไทยอีกมากมายแล้วก็เด็กก็รู้สึกภูมิใจค่ะว่าได้มีโอกาสที่จะได้มาถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านในวันนี้ค่ะ
0: สำหรับการเข้าถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นค่ะและแจ้งงดเข้าถวายสักการะพระศพระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงขอความร่วมมือให้ประชาชนแต่งกายสุภาพด้วยชุดสีดำหรือชุดไว้ทุกข์ตลอดช่วงการเข้าถวายสักการะค่ะ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศิษย์เก่าครับร่วมกันจัดพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้นะครับมีเพื่อนร่วมรุ่นบอกเล่าถึงความประทับใจถึงพระอัธยาศัยทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์ครับรองศาสตราจารย์สุปรียาแก้วละเอียดคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพื่อนร่วมรุ่นนิติศาสตร์รหัส40ครับนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมห้องเรียนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงใช้ศึกษาเล่าเรียนในช่วงชั้นปีที่2ถึง4นะครับรวมถึงห้องทรงงานที่ทรงใช้ในช่วงศึกษาและทรงสอนที่สถาบันแห่งนี้ครับและยังคงเก็บรักษาโต๊ะทรงงานและพระรูปไว้เป็นอย่างดีรองศาสตราจารย์สุปรียาเปิดเผยความทรงจำนะครับบอกว่าช่วงแรกเพื่อนนักศึกษารู้สึกเกรงที่มีพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเสด็จมาศึกษาร่วมด้วยแต่ไม่นานครับก็สัมผัสได้ถึงพระอัธยาศัยอันเป็นกันเองทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือพระองค์และทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนนักศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปครับและแม้ทรงมีพระกรณียกิจมากมายแต่พระองค์ทรงมุ่งมั่นในการศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายในเวลา3ปีครึ่งพร้อมได้รับเกียรตินิยมอันดับ2ครับและยังทรงศึกษาควบคู่กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก่อนทรงศึกษาต่อที่เนติบัณฑิตยสภาครับ
3: เราสูญเสียบุคคลสำคัญในวงการกฎหมายนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยท่านมีคุณูปการในด้านของการพัฒนากฎหมายโดยเฉพาะยิ่งในด้านเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ดูแลนะคะกลุ่มเปราะบางนะพูดอย่างนั้นกันว่าเป็นผู้ต้องขังหญิงนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ด้อยโอกาสนะคะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของประเทศนะคะและในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการสูญเสียของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะคะที่เราสูญเสียศิษย์เก่าซึ่งทรงคุณค่ายิ่ง
0: ขณะที่ช่วงเช้าค่ะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพร้อมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดามีผู้บริหารคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีด้วยเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณาจารย์และบุคลากรร่วมจัดพิธีแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปพร้อมยืนสงบนิ่ง1นาทีรองศาสตราจารย์ทีเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตกล่าวคำถวายอาลัยในฐานะพระองค์ทรงงานด้านกฎ

0: หมายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจนได้รับการยกย่องให้เป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายด้านอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ร่วมกิจกรรมวันนี้บอกว่าเคยมีโอกาสเป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอนในวิชาสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อครั้งที่พระองค์ศึกษาอยู่ชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์ภาพที่จำได้ดีคือพระองค์ตั้งพระทัยในการศึกษาและไม่ถือพระองค์สังเกตได้จากการมีพระสหายจำนวนมากและที่ผ่านมายังเห็นว่าทรงนำความรู้ไปสานต่อเป็นพระกรณียกิจในการช่วยเหลือประชาชนและเหล่าสัตว์น้อยใหญ่อยู่เสมอ
1: มีความเป็นคนธรรมศาสตร์จริงก็คือว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเห็นอะไรที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าอะไรต่างๆท่านก็ยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปฏิญญากรุงเทพอะไรทั้งหลายนะครับซึ่งอันนี้ก็เห็นว่าเป็นพระจริยวัตรที่งดงามมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หาได้ยากนะครับในสังคมไทยปัจจุบันที่คนคนนึงจะทำงานหนักมากขนาดนี้เพื่อผู้คนอื่นๆเนี่ยอย่างไม่คิดถึงพระองค์เองนะครับอะไรที่ท่านทำเนี่ยมันท่านทำด้วยความตั้งพระทัยมากๆแล้วก็พยายามทำให้มันง่ายเพื่อให้คนตามเนี่ยติดตามได้เพราะนั้นพระกรณียกิจทั้งหลายที่ได้ทรงริเริ่มไว้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยต้องสานต่อ
2: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังเตรียมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระประวัติพระกรณียกิจและพระปณิธานในการทรงงานนะครับทั้งที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิตครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักศึกษาได้ร่วมศึกษาพระกรณียกิจและน้อมรำลึกถึงพระองค์ครับ
0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสนพระทัยและประธานข้อเสนอแนะต่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ก้าวพลาดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือเยาวชนที่บ้านกาญจนาพิเศษโปรดให้จัดทำเป็นไดอารี่ส่งต่อความคิดซึ่งเด็กและเยาวชนจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวความคิดความรู้สึกและบทเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกำลังใจในพระดำริติดตามจากรายงานของคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วค่ะ
3: การที่เราทำผิดก้าวบันไดพลาดสักขั้นหนึ่งไม่ควรที่จะมีใครกดเราลงไปอีกแต่ควรมีคนมาพยุงเรามากกว่าเราจะได้ลุกขึ้นอย่างมั่นใจและก้าวขึ้นบันไดไปอย่างระมัดระวังนี่เป็นเพียงหนึ่งในข้อความสะท้อนความคิดความรู้สึกของเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาพิเศษที่สื่อออกมาเป็นตัวหนังสือบ่งบอกถึงความต้องการแรงสนับสนุนหลังการก้าวพลาดกิจกรรมนี้ชื่อว่า1ความคิดขยายสู่หลากหลายความคิดที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดความรู้สึกความคิดระหว่างรับโทษนางทิชาณนครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษเปิดเผยว่าในปี2552ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและถวายข้อมูลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาถึงวิธีการดูแลเด็กและเยาวชนโดยให้เด็กได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นข้อความซึ่งพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยและให้คำแนะนำจัดทำเป็นสมุดไดอารี
4: ่แม่ก็เลยรวบรวมงานเขียนที่คิดว่าเป็นคีย์แมสเซจที่มันบอกเล่าด้านที่เคยมืดของเด็กที่เคยฆ่าคนนะคะเพื่อให้ท่านได้อ่านว่ามันมีโอกาสสว่างนะแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่ยั่งยืนหรอกเพราะว่าป้าก็เริ่มเพิ่งทำงานท่านได้งานเขียนของเยาวชนบ้านกาญจนาไปสัก3คืนได้มั้ง 3-4 วันเองท่านก็แจ้งกลับมาว่าท่านมีไอเดียที่แบบมันพุ่งขึ้นมาเลยนะคะก็คืออยากทำไดอารี
3: ่ไดอารี่กำลังใจจึงเปรียบเสมือนผลงานที่รวบรวมความคิดแนวทางการพัฒนาตัวเองของเด็กและเยาวชนที่นี่ถือเป็นหนึ่งในศาสตร์ของบ้านกาญจนาพิเศษที่ใช้ปรับวิธีคิดของเยาวชนที่ก้าวพลาดเป็นกำลังใจและความหวังในการใช้ชีวิตใหม่เมื่อพ้นโทษหนึ่งในเยาวชนบ้านกาญจนาพิเศษสะท้อนปัญหาส่วนตัวว่าเดิมจากที่ขาดผู้ให้คำปรึกษาทำให้ก้าวพลาดรู้สึกเครียดและกังวลเมื่อได้มาอยู่ที่นี่ได้ร่วมกิจกรรมทดลองเขียนระบายความรู้สึก ทำให้เหมือนได้รับการปลดล็อกตัวเอง

0: องรวมทั้งยังมีครูที่สามารถให้คำแนะนำแนวทางการใช้ชีวิต
1: ชอบสุดก็เขียนก่อนนอนครับก่อนนอนมันเหมือนพอหมดวันหนึ่งเนี่ยก่อนเราจะนอนเราจะสรุปชีวิตตัวเองว่าวันหนึ่งเราไปเจอกับอะไรมาเรารู้สึกอะไรเรารู้สึกอะไรเราเครียดอะไรเงี้ยอีกวันหนึ่งเราก็จะได้คำแนะนำจากครูที่ปรึกษามันเหมือนเรามีตัวตนอ่ะแบบว่าเราเขียนไปเราไม่ได้เขียนไปแค่แบบให้มันผ่านไปแล้วก็หายไปกับข้อความนั้นนะมันมีคนตอบกลับเรามาก็เหมือนข้อความเราแล้วเรามีคุณค่าครับใช
0: ่สำหรับกิจกรรมนี้ดำเนินการมาแล้วไม่ต่ำกว่า17ปีนางทิชาระบุผลสำเร็จว่าสิ่งชี้วัดส่วนหนึ่งมาจากการที่เด็กและเยาวชนที่เคยผ่านการอบรมที่นี่ไม่กลับไปก่อเหตุหรือทำผิดซ้ำสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดายังได้พระราชทานพระดำรัสแก่เด็กและเยาวชนที่นี่ว่าทุกคนได้ผ่านประสบการณ์มาแล้วทั้งดีและร้ายและยังมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งหากสามารถนำวิธีคิดมาปรับตามหลักศาสนาและปรัชญาก็จะมีแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติสำหรับตัวเองและผู้อื่นพลอยพันธ์คล่องแคล่วไทย PBS รายงาน
2: ไทย AI Passport ครับโครงการนี้แม้ว่ากระทรวง DE และรัฐบาลจะบอกว่ารับฟังความคิดเห็นไปแล้วนะครับแต่อาจจะต้องฟังเพิ่มครับเพราะวันนี้เสียงสะท้อนมันดังขึ้นเรื่อยๆนะครับมีการสำรวจความคิดเห็นดีโหวตจากม.ศรีปทุมครับที่ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าโครงการนี้น่าจะไม่คุ้มค่าแล้วก็ไม่คุ้มครองข้อมูลความปลอดภัยส่วนบุคคลของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับหลังเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่11ถึง14มิถุนายนนะครับจากกลุ่มตัวอย่าง 1,172 ตัวอย่างครับศูนย์โพดีโวตมหาวิทยาลัยศรีปทุมสรุปผลสำรวจความคิดเห็นความต้องการด้าน AI และโครงการไทย AI Passport นะครับพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 85% ครับเคยได้ยินโครงการนี้และรู้รายละเอียด 42.1% ผู้ตอบกว่า 92% นะครับบอกว่างบประมาณอยู่ในหลักพันล้านบาทแต่เมื่อถามถึงความคุ้มค่าหลังทราบข้อมูลงบประมาณโครงการพบว่ากว่า 91% ครับประเมินว่าไม่คุ้มค่ามีเพียง 1.6% นะครับที่มองว่าคุ้มค่าส่วนความเชื่อมั่นต่อการคุ้มครองข้อมูลครับพบว่าผู้ตอบ 94.8% บอกว่าไม่เชื่อมั่นเรื่องการคุ้มครองข้อมูลและกว่า 99% ครับต้องการให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับบอกว่าผลสำรวจสะท้อนว่าโครงการนี้ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับงบประมาณหลักพันล้านบาทนะครับและขาดความเชื่อมั่นด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใสครับ
3: คุณเชื่อมั่นนะต่อการคุ้มครองข้อมูลนะฮะที่ใช้คลาวด์ในประเทศไทยแล้วก็มีการใช้ PPA ด้วยนะครับของโครงการหรือว่าของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับแค่ไหนก็ปรากฏว่านะครับคนที่ไม่เชื่อตอบว่าไม่เชื่อมั่นเลยเนี่ยถึง 83% รวมกับค่อนข้างไม่เชื่อมั่นเนี่ยอีก 11% กลายเป็นฮะ 94.8 ระบุว่าไม่เชื่อมั่นเนาะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นนะครับข้อเท็จจริงอีกทางหน่วยงานภาครัฐอาจจะตอบว่าเป็นอีกเรื่องเนาะนะครับแต่นี่คืออยากให้เขาเข้าใจว่าอันนี้คือความเห็นของประชาชนนะฮะถ้าผมคิดถึงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็อาจจะเกิดจากการที่ว่าตั้งแต่เราเริ่มมีแพลตฟอร์มดิจิตอลต่างๆของภาครัฐเนี่ยก็จะมีข่าวที่ภาครัฐทำข้อมูลส่วนบุคคลหลุดหลายหน่วยงาน
2: จากการสำรวจครับยังมีข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับที่เสนอให้วัดผลที่ผลลัพธ์มากกว่ายอดแจกสิทธิ์ครับและใช้กลไกเบิกจ่ายงบตามการใช้งานจริงเพื่อความโปร่งใสนะครับและเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านแดชบอร์ดต่อสาธารณะครับแล้วก็เปิดให้หน่วยงานอิสระเข้ามาตรวจสอบครับ
4: ขณะที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่า AI Passport ไม่ใช่แนวคิดใหม่ค่ะเคยมีเอกชนพัฒนาแพลตฟอร์มลักษณะดังกล่าวมาแล้วซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ชนะประมูลแอปพลิเคชันดังกล่าวใช้ชื่อว่า Plan B AI Passport ค่ะโดย

0: ข้อมูลบอกว่าอันนี้เคยเปิดให้ดาวน์โหลดผ่าน Google Play ปัจจุบันก็ยังปรากฏผลการค้นหาบนหน้า Google Search แต่ว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้แล้วแต่ว่ามันยังดาวน์โหลดผ่านตลาดแอปพลิเคชันอีกแห่งหนึ่งโดยระบุรายละเอียดของแอปพลิเคชันว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำหลายค่ายเอาไว้ในแอปเดียวเช่น ChatGPT Gemini แล้วก็ Claude โดยเมื่อเปรียบเทียบกับหลายโครงการไทย AI Passport ของกระทรวง DE พบว่ามีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกันก็คือการทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มกลางรวบรวม AI เอาไว้31โมเดลจาก14ค่ายรวมเอาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวรวมไปถึง ChatGPT Gemini แล้วก็ Claude ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนายนิติกรระบุค่ะว่าการมีฟิวเจอร์หรือว่าโมเดล AI ที่คล้ายคลึงกันมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับช่วงเวลาหลังพบว่าแอป Plan B AI Passport อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนทำประชาพิจารณ์ TOR โครงการไทย AI Passport ประมาณ2เดือนจึงตั้งคำถามว่าแนวคิดหรือหลักการทำงานของแอปดังกล่าวนั้นถูกนำมาใช้เป็นต้นแบบของโครงการนี้หรือไม่
1: เรื่องของไทม์ไลน์2ในเรื่องของการนำออกจากสโตร์ใช่ไหมครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งคำถามของสังคมว่าการทำโครงการที่ยกระดับคนไทยเกี่ยวกับ AI แต่ทำไมถึงใส่ในเรื่องของจอดิจิตอล 6,000 จอเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยบริษัทในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี IT เนี่ยมีมากมายนะครับแต่ว่าโครงการมูลค่าขนาดนี้กับกลายเป็นว่ามีไม่กี่บริษัทที่มีการยื่นประมูลงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้เกิดการไม่แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับรายอื่นๆได้ครับ
2: นายนิติกรย้ำครับบอกว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตทั้ง2โครงการนี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกันก็ได้ครับแต่เมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติใน TOR ชื่อแพลตฟอร์มที่เคยมีมาก่อนหลักการทำงานที่คล้ายกันและช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันจึงเห็นว่าควรตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดครับล่าสุดแอปพลิเคชัน Plan B AI Passport ถูกนำออกจาก Store แล้วครับ
0: ครม.เงาของพรรคประชาชนบอกว่ากำลังจับตาโครงการใหญ่ๆของรัฐบาลนะคะทั้งไทย AI Passport เมื่อสักครู่แล้วก็โครงการนี้ค่ะไทยช่วยไทย Plus รวมไปถึงกระแสที่กัมพูชากำลังขนถ่ายยุทโธปกรณ์อะไรบางอย่างมาเสริมเขี้ยวเล็บตามแนวชายแดนด้วยแต่ว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นไปต่อไม่รอแล้ววันนี้เปิดกิจกรรมไทยช่วยไทย Plus ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่า Food Delivery นะคะได้พรีเซนเตอร์เป็นน้องเกลแอบิเกลวันนี้ก็เลยเติมเกลกันทั้งทำเนียบรัฐบาลเลยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทย Plus ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ค่ะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำตัวแทนหน่วยงานต่างๆมาร่วมกิจกรรมของโครงการนะคะนายพิสารอำนวยเจริญกุลรองผู้อำนวยการฝ่าย Marketing Strategy ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำนายกรัฐมนตรีเดินชมบูธกิจกรรมต่างๆเช่นบูธของธนาคารกรุงไทยค่ะก็นำเสนอ AI นกกระซิบบนแพลตฟอร์มถุงเงินที่จะนำมาเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่ร่วมโครงการและนายกก็ยังเยี่ยมชมบูธของ Grab Food นะคะหนึ่งในผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารค่ะแล้วก็มีภาพเป็นการถ่ายรูปร่วมเฟรมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีแล้วก็น้องเกลนะคะแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Graf และคุณแม่ค่ะชมพู่อารยาเอฮาเกตนะคะมาร่วมประชาสัมพันธ์ด้วยเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าการดึงน้องเกลมาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่ามีฐานแฟนคลับทุกเพศทุกวัยและน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่รัฐบาลดึงมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงโครงการในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีระบุถึงการใช้เครือข่าย Delivery Line Man Grab Food Robin Hood แล้วก็ Shopee เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายไทยช่วยไทย Plus ของรัฐบาลนั้นกระจายตัวมากขึ้นนะคะที่สำคัญค่ะก็คือทำให้ประชาชนที่ร่วมโครงการนั้นสะดวกในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการรีสกิลอัพสกิลเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึง AI มากขึ้นค่ะ
3: แต่สิ่งที่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนก็คือทุกครั้งที่มีการทำโครงการเช่นนี้ขึ้นมา นะครับมันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของได้ถูกลงผู้ขายสามารถขายของได้มากขึ้นอันนี้มันเป็นที่เขาถึงเรียกว่าไทยช่วยไทยนะครับถ้าภาษาสั้นๆก็คือวินวินนะครับชนะกันทุกฝ่ายซึ่งมันไม่ใช่เป็นการมาทำให้มีคนมาร่วมจ่ายรัฐจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่าย 40% ไอ้นั่นมันเป็นพื้นฐานแต่สิ่งที่ได้นอกเหนือไปจากนั้นก็คือการเพิ่มยอดขาย
2: อีกด้านหนึ่งครับบรรยากาศอาจจะต่างกันนะครับมีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนวันนี้หารือเน้น3เรื่องครับก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการไทย AI พาสปอร์ตแล้วก็สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับส.ส.พรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับแก้กฎเกณฑ์ของร้านค้าร้านอาหารนะครับโดยให้นิติบุคคลไซส์ S ที่จดทะเบียนถูกต้องสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้แล้วก็มองว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเดิมรัฐบาลตั้งสิทธิ์เอาไว้30ล้านสิทธิ์แต่มีผู้ลงทะเบียน26ล้านคนเท่ากับว่าเหลืออีกประมาณ4ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อขอสิทธิ์แล้วก็ยังมีวงเงินเหลือประมาณ 1.6 หมื่นล้านบาทซึ่งสามารถนำงบก้อนนี้ครับมาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ทำถูกต้องได้ด้วยและเป็นการจูงใจให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีได้ด้วยครับขณะที่นางสาวรักชนกศรีนอกนะครับเปิดหลักฐานซึ่งเป็นเอกสารเมตาดาต้าของไฟล์เอกสารโครงการไทย AI พาสปอร์ตครับบอกว่าเป็นเอกสารของบริษัทเอกชนอักษรย่อตัวบีครับสร้างไฟล์ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลที่มีการทำประชาพิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68แล้วก็มีการประมูลในช่วงเดือนธันวาคมครับ
4: ขอเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่านแน่นอนว่าอว.เนี่ยทบทวน TOR แล้วนะคะสพท.คะถ้าชัดเจนขนาดนี้นะคะท่านนิ่งไม่ได้แล้วค่ะท่านต้องทบทวนเอทีโออาร์ของท่านด่วนๆหรือถ้านะคะไม่อยากจะต้านทานแรงเสียดทานของสังคมหรือไม่อยากจะถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับอะไรแบบนี้เนี่ยคือท่านพักโครงการนี้ไปก่อนเลยแล้วก็ไปตั้งงบประมาณเอาในปีถัดไปนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือหลักฐานที่ดิฉันเอามาเปิดวันนี้อันนี้เป็นอันใหม่ล่าสุดนะคะที่ยังไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อนแล้วก็เป็นหลักฐานว่าโครงการนี้มันไม่ใช่แค่ส่อเฉยๆนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆก็ขอเรียกร้องค่ะว่าให้มีการทบทวนแล้วก็พับโครงการนี้ไปซักนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ที่เราได้เปิดวันนี้เราก็จะเอาไปเป็นส่วนหนึ่งประกอบการยื่นปปช.ด้วยค่ะ
0: นายธีรชาติก่อตระกูลทีมนโยบายดิจิทัลของพรรคประชาชนตั้งคำถามถึงรัฐบาลในการชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งประเด็นการกำหนดเงื่อนไขโทเค็นหรือปริมาณการใช้งานใน TOR รายละเอียดใน TOR เกี่ยวกับสเปคการใช้งานรวมถึงการเร่งรีบของโครงการไทย AI Passport รวมถึงการเพิ่มจอโฆษณาที่มีการเปลี่ยนแปลง TOR ในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการค่ะส่วนนายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพูดถึงกระแสการขนย้ายยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาบอกว่าคณะกรรมการการทหารกำลังติดตามเรื่องนี้โดยใช้กลไกของสภาและในทางลับเพื่อนำข้อมูลข้อเท็จจริงมาเปิดเผยแต่เรื่องจะมีนัยยะเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองหรือไม่อาจต้องติดตามรายละเอียดเพราะไม่มีใบเสร็จหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้
2: โครงการนี้สตาร์ทมาแล้วครึ่งเดือนนะครับคึกคักไม่คึกคักส่วนหนึ่งก็ต้องฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าครับแต่อีกหนึ่งตัวชี้วัดและเสียงสะท้อนก็คือไรเดอร์ไรเดอร์เขามองนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละค่อนเนี่ยช่วยกระตุ้นการซื้อขายได้จริงครับแต่ช่วงครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเพราะหลายคนเนี่ยกดเต็มแม็กไปละตอนนี้สิทธิ์ไม่เหลือครับมันก็เริ่มซาลงไปแล้วร้านอาหารในตลาดสดเทศบาลเมืองไชน่านะครับมีคำสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่องครับหลังเริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เมนูที่ลูกค้าสั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวแกงนะครับเจ้าของร้านบอกว่าปกติที่ร้านยอดสั่งผ่านแอปต่างๆเนี่ยสูงอยู่แล้วครับพอมีโครงการนี้เข้ามาก็เชื่อว่าเพิ่มยอดได้เกินครึ่งครับ
5: หลังเปิดระบบไทยช่วยไทยพลัสผ่านเดลิเวอรี่
6: ยอดขายดีขึ้น
5: ครับผมออเดอร์เริ่มเข้ามาแล้ว
6: คร
5: ับผมแล้วเราคาดหวังกับในส่วนของไทยช่วยไทยพัฒน์ไว้มากน้อยแค่ไหนรอบนี้ มันน่าจะขายดีขึ้นเยอะประมาณไหน
6: ขึ้นใช่ค่ะ

0: ักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เอาสัก 50% เลย
0: ครับผม
2: ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะไรเดอร์บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่วิ่งรับงานก็คาดว่าไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยเพิ่มจำนวนคำสั่งซื้อทำให้มีรอบงานมากขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวค่ะ
3: ก็น่าจะดีขึ้นพี่เพราะรอบที่แล้วมันก็ดีครับรอบที่แล้วงานเยอะ
4: แต่อันนี้ดีกว่าไหม
3: ก็ดีกว่าพี่แต่วันนี้เป็นวันแรกเลยพี่ครับยังไม่รู้เท่าไหร่แต่ปกติมันออเดอร์เยอะอยู่แล้วครับ
2: ขณะที่ผู้ค้าเขตหลัก4บอกว่าไทยช่วยไทยพาสผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่น่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ล่ะค่ะแต่ตอนนี้การจับจ่ายใช้สอยมันเริ่มอืด
0: ๆ
2: เริ่มชะลอตัวแล้วเพราะว่าผู้บริโภคต่างก็ใช้สิทธิ์บางส่วนใช้จ่ายกันไปเต็มวงเงิน 1,000 บาทแล้วสำหรับเดือนนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ
5: ยอดน่าจะเพิ่มขึ้นน่าจะดีขึ้นน่าจะมาช่วยได้ในส่วนที่เรามีความรู้สึกว่าหน้าร้านเดี๋ยวนี้คนเดินน้อยอะไรเงี้ยเนื่องจากอากาศมันร้อนคนจะเดินอีกทีก็ตอน5โมงเย็น6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเป็นเวลาที่เขาเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟู้ดเดลิเวอรี่นี่มันสามารถที่แบบได้ตลอดเนี่ยออเดอร์เข้าพอดีขอเวลาแป๊บนึงนะคะ
6: ท่านผู้ชมคนไหนสิทธิ์ยังเหลือบ้างไหนยกมือขึ้นสิฮะอยากเห็นนะเป็นคนประหยัดหรือยังไงฮะหรือไม่มีเวลาใช
2: ้ก็ไม่ค่อยผ่านตลาดเท่าไหร่อยากใช้อยู่เนี่ยค่ะ
6: ครับแบ่งผู้บ้างก็ได้นะมีผู้บริโภคบางคนครับเขายอมรับนะครับเวลากดผ่านแอปเนี่ยมันลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับก็อยากจะกดผ่านแอปบอกว่าเป็นการกระจายรายได้ให้กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับแต่ตอนนี้เงินหมดสิทธิ์หมดครับเดี๋ยวต้องรอรอบใหม่เดือนหน้ามี4เจ้านะครับที่เข้าร่วมโครงการทั้ง Grab Lineman Robinhood แล้วก็ Shopee Food ครับตอนนี้เขาแข่งขันกันลดค่าในหน้าแพลตฟอร์มหรือว่า GP นะครับเฉลี่ยจาก 30% เหลือ 9-15% ของยอดคำสั่งซื้อครับเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาใช้สิทธิ์ในโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ครับ
2: รัฐบาลหนู2หรืออนุทิน2ค่ะกำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่3สำหรับการทำงานการบริหารราชการแผ่นดินผ่านการเลือกตั้งเข้ามานะคะต้องเรียกว่ามรสุมรุมเร้าตลอด2เดือนเต็มที่ผ่านมาหลายเรื่องค่ะเก่าใหม่ผสมกันทั้งศึกในศึกนอกมีปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาไหนจะปัญหาสะสมค้างเก่าที่ต้องสะสางอีกแล้วผลจากนโยบายที่ประกาศจะขับเคลื่อนเอาไว้เองนะคะนับได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่มีเวลาทดลองงานไม่มีช่วงเวลาฮันนีมูนกันเลยทีนี้พอประเมินสถานการณ์แล้วมันกำลังมีคำถามเกิดขึ้นเรื่องของการอยู่ไม่ถึง1ปีเรื่องนี้กำลังหนาหูมากขึ้นติดตามจากรายงานของคุณเกตมณีแก้วผลึกค่ะ
7: แม้จะเริ่มงานมาแค่2เดือนแต่ดูเหมือนรัฐบาลหนู2จะไม่มีเวลาฮันนีมูนหรือทดลองงานเพราะทันทีที่ลงเรือก็เจอมรสุมรอบด้านทั้งศึกในศึกนอกเริ่มจากนโยบายเรือธงไทยช่วยไทยพลัสซึ่งหลังจากเดินหน้าโครงการได้แต่ก็ถูกฝ่ายค้านยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเหตุขับเคลื่อนผ่านพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาท
8: รัฐเนี่ยกู้มาที่ดอก 1.2% ต่อปีเพราะนั้น 1.2% ต่อปีนี้ไม่ใช่ภาระของพี่น้องประชาชนอย่างที่คนเข้าใจนะครับรัฐมีหน้าที่ทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพวกผมรัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปชำระดอกเบี้ยไปผ่อนจ่ายเงินกู้นะครับที่เราได้กู้มาให้พี่น้องประชาชนด้วยตัวรัฐบาลไม่มีการไปรบกวนพี่น้องประชาชนไม่มีการออกมาตรการใดๆที่จะทำให้ต้นทุนในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ให้นะครับ
7: ตามมาติดด้วยดราม่าคุณสมบัติผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กำหนดลูกยื่นลดหย่อนภาษีพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์ทำเอารัฐบาลหนูสองเข้าข่ายเสียทรงเดินเซเพราะเดินหน้านโยบายนี้เป็นแต้มต่อคะแนนนิยมแต่กลับถูกถล่มถึงขั้นยอมยกเลิกเกณฑ์ศึกในที่ว่ายังไม่นับรวมข้าวยากหมากแพงค่าของชีพพุ่งสูงพร้อมราคาน้ำมันประกอบกับศึกนอกสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาไทยมาเลเซียไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าจะไม่เบาบางลงโดยเฉพาะไทยกัมพูชาเหมือนจะปะทุขึ้นหลังจากเดินหน้ายกเลิก MOU 2544และกัมพูชาขอใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสหากกลับเป็นชนวนครั้งใหญ่เมื่อไหร่สั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลแน่นอนส่วนปมประเดิมเชื่อมโยงน้ำมันหายกับประโยชน์ทับซ ซ้อนเรียกได้ว่าแทบจะปิดฉากนายพิพัฒน์รัชกิจประการและคงต้องเรียกว่าปมท้าทายหากนายชัยชนกชิดชอบยังคงเปิดหน้าลงทะเบียนไทย AI Passport เพราะฝ่ายค้านพร้อมจะยื่นปปช.สอบพร้อมข้อกล่าวหาที่อาจได้รับผลไม่ต่างกับบุคลากรก่อนหน้านี้อัปเดตที่นายสุภชัยโพสุขสส4สมัยอดีตรองประธานสภาตามมาด้วยนางกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและแม่ทัพใหญ่ภาคใต้นางนาทีรัชกิจประการพร้อมกับนายฉลองเทิดวีรพงษ์และนายภูสิทธิ์คงมีต่างก็โดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเหตุฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงไม่เว้นแม้แต่นางสาวจุฑามาศน้องสาวประธานสภาโสพลสารัมซึ่งประมวล2เดือนรัฐบาลหนู2เท่ากับว่าเดินบนเส้นลวดที่ถูกขึงท่ามกลางพายุแล้วยังต้องลุ้นต่อกับบทท้าทายของประธานโสพลที่จะส่งผลไปถึงศาลฎีกากรณีสสฝ่ายค้านขอให้เปิดไต่สวนปปช.เหตุยกคำร้องซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบตลอดจนการที่ถูกชี้ผิดการตราพระราชกำหนดจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ามกลางคำถามถึงข้อเท็จจริงนายอนุทินกับครูใหญ่ในวินเลือกปฏิบัติรัฐมนตรีในครม.2ที่ส่งผลต่อเสถียรภาพจริงหรือไม่เกียรติมณีก้าวผลึกไทย PBS รายงาน
6: ที่มีกระแสข่าวลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีกระแสข่าวว่าสิงห์น้ำเงินกำลังเลื่อยขากันเองไม่แน่ใจนะครับสิงห์น้ำเงินนี้จบจากสถาบันไหนแต่น่าจะอยู่แถวแถวอีสานใต้นะครับวันนี้มีกรณีรองผู้ว่าซีฟู้ดครับลั่นจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับใหญ่ขนาดไหนก็คันว่านายกรัฐมนตรีเดือดกลางที่ประชุมของมหาดไทยครับที่พูดถึงเรื่องนี้ฟังกันหน่อยฮะ
0: สมมติเขาเคลมแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเพราะมันเป็นเคลมที่มันเคลมที่มันเป็นอากาศธาตุอ่ะใช่ไหมครับคนที่มันจะบรรจุเข้าครม.นี่โอ้โหต้องประหลัดทำเรื่องขึ้นมารัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีมหาไทยอันนี้ว่ากันตามนั้นนะต้องส่งไปเลขาครม.เลขาครม.ส่งไปเลขานายกกว่าจะเข้าเนี่ยเซ็น 4-5 ชื่อท่านมันไม่มีหลุดหรอกครับตอนนี้อันนี้นี่คือสิ่งที่ผมบอกไงปิดชื่อถือพฤติกรรมไงใช่ไหมไอ้คนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนน่ะจะไปเอาน้ำยาอะไรไปปลดผู้ว่าราชการจังหวัดวะมท.1นั่งหัวโดอยู่ตรงนี้ไม่เซ็นนะอย่างจะปลดยังไงอ่ะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันหรือจะปลดมท.1
6: นี่เป็นแค่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ในการประชุมของกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นการประชุมมอบนโยบายนายกในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับแจ้งเรื่องกลับไปยังนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตหลังรับทราบรายงานแผนปฏิบัติการปราบผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ครับแล้วก็ถามหาข้อเท็จจริงทั้งเรื่องที่รายงานให้ทราบกระแสข่าวและที่นายกอ่านจากโพสต์ต่างๆในโซเชียลมีเดียครับซึ่งพาดพิงไปถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทราบนะครับรองผู้ว่าซีฟู้ดเป็นใครที่ประกาศจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตเพราะเป็นการวัดพลังกันครับว่าแบ็คใครใหญ่กว่ากันโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยครับพูดเสริมเป็นช่วงๆให้รองผู้ว่าที่ชื่อเล่นว่าซีฟู้ดเนี่ยแสดงตัวครับจากนั้นนายนิรัตน์ครับเสนอให้ปลัดกระทรวงตั้งคณะกรรมการสอบนะครับขณะที่นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตซึ่งออกตัวว่ามีชื่อเล่นว่ากุ้งแนะนำตัวนะครับแล้วก็บอกว่ามีรองผู้ว่าอีกคนหนึ่งชื่อเล่นว่ากุ้งเหมือนกันคือนายอดุลชูทองครับแต่ขอรายงานเรื่องนี้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับจากนั้นนายกก็สรุปเขียนมารายงานแล้วส่งให้ปลัดกระทรวงครับเพราะนี่ถือเป็นความผิดพลาดในการบริหารบุคคลแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับว่าเดี๋ยวผมจะสอบท่านปลัดด้วยจากนั้นครับนายกออกมาให้สัมภาษณ์ครับย้ำว่าต้องจัดระเบียบมหาดไทยให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าภูเก็ตคือแซนด์บ็อกซ์แม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องตลกก็ตาม
0: วันไอ้ข่าวที่บอกรองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่ามันไม่มีนะอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้น้ำหนักแล้วก็ถ้ามันมีเหตุเช่นนี้จริงซึ่งไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยนี้ถ้ารองผู้ว่าคนไหนไปเที่ยวบอกประชาชนหรือไปบอกผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ว่าใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ก็ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกัน
2: เรื่องรองผู้ว่ากับผู้ว่า แบ็คใครใหญ่กว่ากันเนี่ยนะคะที่ทำเอานายอนุทินออกอาการเดือดกลั่น

0: กลางวงประชุมเกิดขึ้นท่ามกลางข้อสังเกตว่าสิงห์น้ำเงินกำลังเดินเกมเลื่อยขาเก้าอี้กันเองเพราะมีเจตนาจะเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งปัจจุบันก็คือนายอันสิทธิ์ที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในปี2574ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในช่วงรัฐบาลพรรคเพื่อไทยซึ่งครั้งนั้นนะคะนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองและนายนฤชาโคสาศรีวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจแต่เวลานี้นายชัยวัฒน์ไปยื่นฟ้องศาลปกครองกรณีคำสั่งนายอันสิทธิ์มิชอบก็เป็นที่สังเกตว่านายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ไปจับมือกับส.ส.พรรคประชาชนเปิดปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยจากนั้นมันก็มีกรณีที่บอกว่าแบ็ครายใหญ่กว่ากันเนี่ยล่ะค่ะท่ามกลางข้อสังเกตว่าสิ่งน้ำเงินกำลังเดินเกมเลื่อยขาเก้าอี้กันเองโดยเจตนาจะเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงมหาดไทย
1: ถ้ายังเห็นภาพไม่ชัดพอครับเดี๋ยวเราคงต้องการผังความสัมพันธ์กันหน่อยแต่วันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเรียกชื่อเล่นของท่านผู้ว่ารองผู้ว่าและบิ๊กข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจว่าที่เขากำลังเป็นข่าวลือมีกระแสแบบนั้นแบบนี้ใครเป็นใครกันบ้างตั้งแต่ช่วงปลายปี68ครับในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลครับมีการแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กข้าราชการมหาดไทยบ่อยครั้งนะครับปลายปี68สมัยที่นายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยครับตอนนั้นขยับผู้ว่าเชียงใหม่ก็คือนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรหรือผู้ว่าเซมเบ้มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับพอถึงยุครัฐบาลอนุทินที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวปลายปี68ก็มีการแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองคนใหม่นะครับทำให้นายนิรัตน์ตอนนั้นถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตพอถึงยุครัฐบาลอนุทิน2ก็คือยุคนี้ปัจจุบันเราเห็นการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังครับหนึ่งในนั้นก็คือกรณีหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตนะครับอีกด้านหนึ่งมีเอกชนไปร้องเรียนข้าราชการนำไปสู่การย้ายข้าราชการระดับสูง5คนเพื่อตรวจสอบครับหนึ่งในนั้นก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตทั้งนายนิรัตน์นายรุ่งเรืองเนี่ยย้ายมาที่ภูเก็ตในเวลาไล่เลี่ยกันครับก็เลยถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันทีนี้ฮะแม้นายนิรัตน์เนี่ยจะเติบโตในยุครัฐบาลเพื่อไทยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้มีบารมีในค่ายสีน้ำเงินโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในภาคใต้มานานครับ
0: แกะแผนผังกันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะให้ดูรายละเอียดกันฝั่งขวามือคือคนที่สั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายนฤชาโคสาศรีวิไลหรือที่สื่อเรียกกันว่าบิ๊กพวงคนนี้เป็นอดีตเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีช่วงหนึ่งถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจจนมายุครัฐบาลนี้ก็ถูกดึงกลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองมารับตำแหน่งต่อจากนายนิรัตน์ที่ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตนะคะนายนฤชานี่ถูกมองว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าภูเก็ตหรือรองผู้ว่ากุ้งหรือรองผู้ว่าซีฟู้ดที่นายกถามถึงวันนี้นั่นแหละค่ะรองผู้ว่ากุ้งนี้เติบโตในฝั่งภาคใต้นะคะเป็นนายอำเภอที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ภูเก็ตจนขยับขึ้นมาเป็นปลัดจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าที่ภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้มีเพจท้องถิ่นอย่างน้อยประมาณ3เพจโพสต์เรื่องรองผู้ว่าจะผลักดันให้ย้ายผู้ว่าแล้วก็ติดแฮชแท็กไปยังนายกรัฐมนตรีและมหาดไทยก็คาดการว่านายกรัฐมนตรีไปเห็นข้อมูลจากโพสต์เหล่านี้ล่ะค่ะ
1: ทั้งสองฝั่งครับท่านผู้ชมไม่ว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยแบล็กกาวเห็นไหมฮะเราใช้สีน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมไปคิดเอาเองรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบุรีรัมย์ซินโดรมครับบุรีรัมย์ซินโดรมก็คือกลุ่มคนในขั้วอำนาจเดียวกันกำลังงัดข้อกันเองซึ่งอาจจะมีการอ้างถึงผู้มีบารมีในฝ่ายของตนเพื่อให้เกิดความได้เปรียบขณะเดียวกันก็สร้างความเสียหายในงานราชการนะครับคาดว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละทำให้นายกครับต้องออกหน้ามาพูดระหว่างการประชุมเพื่อปิดจบเรื่องนี้ครับการ
0: เ
1: ดินทางไปยัง
0: ฝรั่งเศสและเริ่มต้นสัปดาห์มาด้วยข่าวที่สร้างความคาดหวังให้กับคนทั้งโลกนะคะรายงานการตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านค่ะคาดว่าลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่สวิตเซอร์แลนด์กันในวันศุกร์นี้นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ2ประเทศตกลงอะไรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์คุยกันจบหรือยังติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ Success.

0: โดนัลด์ทรัมป์เคยพูดเอาไว้นะคะว่าในวันเกิดอายุครบ80ปีเขาอยากจะขอพรให้โลกใบนี้มีสันติภาพค่ะซึ่งคำขอนั้นกำลังจะเป็นจริงหรือไม่นะคะหลังจากที่ตอนนี้สหรัฐกับอิหร่านตกลงเรื่องกรอบการยุติสงครามกันได้แล้วซึ่งก็ตรงกับวันเกิดของทรัมป์พอดิบพอดีค่ะผู้นำสหรัฐจัดงานวันเกิดปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ที่ทำเนียบขาวนะคะหลังจากประกาศความสำเร็จในการสร้างสันติภาพกับอิหร่านซึ่งทรัมป์ระบุว่าช่องแคบพอมูสจะกลับมาเปิดอีกครั้งหลังการลงนามข้อตกลงในวันศุกร์นี้โดยทรัมป์อาจจะไปร่วมลงนามข้อตกลงฉบับดังกล่าวที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ด้วยตัวเองค่ะขณะที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกย่องข้อตกลงฉบับใหม่กับอิหร่านว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของสหรัฐที่จะกำจัดภัยคุกคามนิวเคลียร์อิหร่านและเปลี่ยนโฉมตะวันออกกลางในอีก50ปีข้างหน้าค่ะซึ่งนอกจากจะยุติสงครามได้แล้วยังลดราคาพลังงานสำหรับชาวอเมริกันได้อีกด้วยทันทีที่โลกได้ยินข่าวนี้คุณผู้ชมตลาดหุ้นดีดตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะขณะที่ราคาน้ำมันลดลง 4% ท่ามกลางความยินดีของประเทศต่างๆโดยอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมค่ะเรื่องเตรียมยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านหากมีความชัดเจนเรื่องการจำกัดโครงการนิวเคลียร์และสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ค่ะสหรัฐและอิหร่านไม่มีใครยอมออกมาเปิดปากพูดถึงรายละเอียดของข้อตกลงฉบับนี้อย่างเป็นทางการนะคะจะมีก็แต่การรายงานตามสื่อต่างๆโดยข้อมูลชุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอ้างอิงจากสื่อกึ่งทางการของอิหร่านนะคะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่สหรัฐและอิหร่านตกลงกันได้ซึ่งตามรายงานเนี่ยจริงๆจะมีทั้งหมด14ข้อด้วยกันทั้งการหยุดยิงถาวรทันทีในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนนะคะขณะที่สหรัฐเนี่ยจะมีการถอนกำลังออกจากอิหร่านค่ะและยุติการปิดล้อมทางทะเลหลังจากนั้นจะมีการเคลียร์ทุ่นระเบิดนะคะก่อนที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน30วันซึ่งจะอยู่ภายใต้การจัดการของอิหร่านด้วยค่ะนอกจากนี้สหรัฐยังให้คำมั่นนะคะว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านระงับมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันและพลังงานรวมไปถึงการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเริ่มการเจรจาและอีก 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่มีการเจรจา60วันค่ะสำหรับการชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามตามข้อตกลงเนี่ยสหรัฐและพันธมิตรจะจัดทำแผนฟื้นฟูส่งให้อิหร่านมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะและสหรัฐจะไม่เพิ่มกำลังพลเข้าไปในตะวันออกกลางรวมทั้งไม่ออกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านฉบับใหม่เพิ่มด้วยโดย MOU ฉบับนี้ค่ะจะไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ทั้ง2ประเทศจะมีการเจรจาประเด็นยากๆกันเป็นเวลา60วันค่ะทั้งเรื่องของโครงการนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะได้รับการรับรองผ่านมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ด้วยนะคะจากรายงานก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่อนข้างชัดเจนว่าโครงการขีปนาวุธอิหร่านและการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคน่าจะไม่ได้ถูกหยิบขึ้นมาหารือบนโต๊ะเจรจาในรอบนี้ทั้งที่เป็นประเด็นที่อิสราเอลและประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางกังวลอย่างมากค่ะเมื่อพูดถึงการเจรจานิวเคลียร์สิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมค่ะโดยข้อมูลจากกระบวนการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ที่ส่งทีมเข้าไปตรวจสอบในอิหร่านก่อนที่อิสราเอลและสหรัฐจะเปิดศึกถล่มอิหร่านในสงคราม12วันเมื่อปีที่แล้วพบนะคะว่าอิหร่านมียูเรเนียมเสริมสมรรถนะอยู่4ส่วนด้วยกันค่ะไล่ตั้งแต่ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับต่ำๆที่ 2% นะคะมีเกือบ 2,400 กิโลกรัมระดับ 5% มีมากกว่า 6,000 กิโลกรัมระดับ 20%มีอยู่ที่184กิโลกรัมแต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเกรดที่ใช้ใกล้ใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะมีอยู่ประมาณ440กิโลกรัมใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ประมาณ10ลูกด้วยกันนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่ายูเรเนียมเหล่านี้อยู่ที่ไหนแต่เชื่อว่าน่าจะถูกฝังอยู่ในโรงงานที่อิสฟาฮานคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเรื่องของการประกาศดีลเนี่ยคือที่น่าสนใจคือเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการประกาศดีลนะคะอิสราเอลออกมาประกาศกล้าวค่ะว่าจะไม่ถอนกำลังออกจากดินแดนที่ยึดครองนะคะทั้งในเลบานอนในซีเรียแล้วก็ในกาซาดังนั้นเนี่ยหลังจากนี้คงต้องจับตาดูท่าทีของอิสราเอลกันให้ดีๆว่าจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาล้มดีลหรือไม่ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยในวันนี้มีคุณกฤษดานวลมีและดิฉันจิรนันท์เขตพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษซึ่งคุณผู้ชมสามารถรับฟังผ่านโทรทัศน์ระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ prde.prd.go.th และ Facebook NBT Worlds ค่ะ
0: จากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนม์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้ครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันและเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรง

0: ตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริภัทรมหาวชราราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระวรวงศ์เธอกับสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริภัทรมหาวชราราชธิดาส่งสนพระทัยในการศึกษาด้านกฎหมายเมื่อส่งสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาแล้วพระองค์ส่งสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2540ส่งสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ส่งศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสุริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้พระองค์ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่กันไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์ทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยและพระองค์ยังได้ทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังจนกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

นอกจากนี้ในปี2551ได้ทรงริเริ่มโครงการจัดทำข้อเสนอประเทศไทยเพื่อผลักดันเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกให้ทันสมัยและเป็นรูปธรรมโดยมุ่งส่งเสริมให้มีการ

0: ด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยประเทศไทยได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงและแสวงหาพันธมิตรในการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายและแนวร่วมที่มุ่งต่อยอดความสำเร็จจากการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงภายในประเทศไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลจนเกิดการเจรจาและได้รับความร่วมมือทั้งจากกลุ่มนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานราชทัณฑ์รวมทั้งผู้แทนประเทศต่างๆในเวทีสหประชาชาติ
1: สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในวันนี้นะครับสำหรับพระพิธีธรรมประจำเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารครับประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวิรวุฒิอภินาโธพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตรครับซึ่งจะสวดในบทพระพิธรรมธรรมมัตตสังคหะปริเชตที่1และ5ทำนองที่สวดจะเป็นทำนองสรพัญญะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตประกอบด้วยพระครูนันทกิตติคุณกิจการพระมหากฤษณกิตติปัญโยพระมหาภาคภูมิภูริปัญโยและพระมหาฤทธิชัยญาณิติโกสวดในบทพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระพิธรรมใหม่โดยจะสวดในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะนะครับขณะนี้เรา
0: คุณผู้ชมคะสำหรับพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะพระองค์ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอและตัวอักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายในพระเกี้ยวยอดค่ะนี้นะคะยังมีรายละเอียดที่อยากจะเรียนแจ้งให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะโดยในระหว่างวันพุธที่17มิถุนายนถึงวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันจากนั้นในระหว่างวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมวาน15วันและจากนั้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันและในระหว่างวันศุกร์ที่18กันยายนถึงวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันค่ะ
1: ที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือพระโกศทองใหญ่นะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมจะดูทางด้านขวาของพระโกศทองใหญ่จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายอยู่นะครับอันประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในเครื่องขติยะราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายในเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายในเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมากเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพล

0: เอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับและสุดท้ายเป็นฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยรบับส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศครับเป็นเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคที่ทอดถวายได้แก่ผ่านพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระศรีทองคำลงยาพร้อมผ่านทองคำลงยาขันพระสุธารสทองคำพร้อมผ่านทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและผ่านรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาครับ
1: นอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธรูปประจำวันประสูติค่ะพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเจริญสติภาวนามีพุทธลักษณะนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลาหรือตักนะคะเป็นปางที่เน้นความสงบสันติและปัญญาค่ะ
0: ในโอกาสนี้จะขออนุญาตกล่าวถึงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนิบาตจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยานำมาสร้างมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจัตุรมุกที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนสร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.80 เมตรยาว 31.85 เมตรยกพื้นสูง 2.30 เมตรหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีสร้างเป็นหลังคา3ชั้นหลั่นลดเช่นเดียวกับหลังคาโบสถ์มีเครื่องตกแต่งอันเป็นสัญลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยเช่นช่อฟ้าใบรากาหางหงและเครื่องตกแต่งอื่นๆโดยสมบูรณ์หน้าบรรจำหลักเป็นรูปพระพรหมประทับเหนือบัลลังก์บนหลังหงตอนเหนือและตอนใต้รูปพระพรหมเป็นรูปเทพนมในลายกนกมีลายกนกก้านขดเทพนมเป็นลายประกอบและมีหน้าบรรฐานพระเป็นเชิงล่างฝ้าเพดานทั้งภายในภายนอกปิดทองลายฉลุเป็นดาวล้อมเดือนท้องคือปิดทองลายฉลุมีลายกรวยเชิงอยู่ตอนปลายพระทวารและพระบัญชรพระที่นั่งพิมานรัตยาหน้าบานเขียนลายรถน้ำเป็นลายพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนสีเป็นรูปเทพยดาทรงพระขันประทับยืนอยู่เหนือบัลลังก์และมีลายกนกเปลวเป็นลายพื้นส่วนเรือนแก้วนั้นแตกต่างกันคือพระบัญชรเป็นซุ้มบันแถลงแต่พระทวารเป็นซุ้มลายดอกเบญจมาศภายนอกองค์ประธานเป็นเฉลียง3ด้านริมเฉลียงด้านนอกเป็นเสานางสรานหรือเสารายเฉลียงด้านตะวันออกและด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านข้างองค์พระที่นั่งเป็นเฉลียงกว้าง 1.90 เมตรอยู่ระดับเดียวกับพื้นดินส่วนเฉลียงด้านใต้เป็นเฉลียงกว้าง 2.80 เมตรสูงจากระดับพื้น 1.80 เมตรเฉลียงด้านนี้ต่อเนื่องกับชานหน้าเรือนจานท้ายพระที่นั่งครับพระที่นั่งองค์นี้แต่ก่อนเคยเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้เมื่อปีพุทธศักราช2373ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ภายหลังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาสำเร็จลงตามพระราชประสงค์แล้วก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมณฑลอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้เป็นเวลาถึง1ปีในระหว่างประทับณพระราชมณฑลหมู่พระมหาปราสาทนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมณฑลณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง2ครั้งครั้งแรกบรรทมทับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2465บรรทมที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุกตะวันออกพระที่นั่งพิมานรัตยาครับบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1

0: ในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในข่าวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักกีมหาปราสาทนะครับกระทั่งปี2462ครับเมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระประเมศรมหาอนันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีสุรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐวคินีปีพุทธศักราช2551พระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีพุทธศักราช2554พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีพุทธศักราช2568ครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเดินทางมาถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ยกปุ๊บปึ๊บยกปุ๊บปึ๊บเรียบปุ๊บไปหันปุ๊บยกปุ๊บปึ๊บ
0: ที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งจุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกรณียสภาแล้วนะครับ
1: ยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกยกย

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถึงอย่างพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาก่อนเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยา

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและทรงกราบ

หลังจากพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกซึ่งในคืนนี้คือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารและพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งอย่างอาสงครับขณะที่เจ้าพนักงานจะได้ทำการลาดพระภูสายโยง

0: ในขณะนี้นะคะเจ้าพนักงานเตรียมที่จะลาดพระภูสายโยงค่ะซึ่งพระภูสายโยงนั้นคือแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะคะสำหรับคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์ทำจากผ้าหลายชนิดตามศัพท์ของผู้ล่วงลับสามัญชนธรรมดาจะใช้ผ้าตัดเหลืองไม่ต้องมีรองโยงค่ะส่วนเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตัดเงินสำหรับเจ้านายชั้นเจ้าฟ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วหากเป็นพระบรมศพพระศพเจ้านายตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไปเมื่อจะทอดสำหรับพระสงฆ์สถาปกรจะต้องมีผ้าขาวรองอีกหนึ่งชั้นเรียกว่าผ้ารองโยงค่ะ
1: เดิมทีพัดของพระพิธีธรรมนะครับจะเป็นพัดใบตาลตามธรรมเนียมแบบพระนุจรครับแต่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริว่าพระพิธีธรรมต้องถูกราชการสวดพระราชพิธีในพระสวังอยู่เสมอจึงโปรดให้ทำตาลิปัดผืนแผ่ติดริ้วไหมทองโดยมีทั้งหมด4สีคือสีขาวแดงสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับต่อมาพัดสีขาวจึงเปลี่ยนเป็นสีเหลืองโดยสีของพัดพิธีธรรมก็จะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมและไฟโดยเรียงตามการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4เมื่อผู้วัยชนสิ้นกาละแล้วครับ

นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทัยนะครับโดยมีพระราชาคณะคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารจะเป็นพระราชาคณะที่ถวายอดิเรกครับและมีพระพิธีธรรม4รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและอีก4รูปจากวัดสาเกตเป็นพระพิธีธรรมในคืนนี้นะครับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเสร็จสิ้นแล้วทรงพระดำเนินกลับไปประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกรณ์ครับ

ถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจฉิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

อะติเรกวัตสสตังชีวโตอะติเรกวัตสสตังชีวโตอะติเรกวัตสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

สิโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาลงจากอาสงและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งวันนี้พระราชาคณะที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์จากวัดบวรนิเวศวิหารครับและพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดบวรนิเวศวิหารครับ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับคุณผู้ชมครับในปี2569ในครั้งนี้เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนมีการอัญเชิญพระศพมาประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งถือเป็นครั้งแรกของพระที่นั่งองค์นี้นะครับที่ใช้ในการประดิษฐานพระศพเพราะแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งน้ำพระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตก็ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งน้ำพระศพดังนั้นการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในครั้งนี้จะทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะมีโอกาสได้เข้ากราบสักการะพระศพตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตามที่สำนักพระราชวังกำหนดนะครับ
1: สำหรับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทางสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศเรื่องให้ประชาชนไว้ทุกข์เพื่อแสดงความอาลัยนะคะโดยมีรายละเอียดคือให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปนั้นขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ

0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพในคืนนี้นะคะพระพิธีธรรมนั้นคือสมณศักดิ์ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สิบพระอารามในพระนครซึ่งทางวัดจะมีการแต่งตั้งพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่มีสมณศักดิ์ต่ำกว่าพระราชาคณะเป็นพระสงฆ์ที่สามารถสวดจตุรเวททำน้ำพระพุทธมนต์ที่หอสาตราคมสวดพันยักษ์ในพระราชพิธีหรือสวดทำนองพระอภิธรรมทำนองหลวงในการพระบรมศพงานพระศพตลอดจนงานศพในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งวัดหนึ่งหนึ่งจะมีพระพิธีธรรมสำหรับละสี่รูปค่ะพระพิธีธรรมนี้สันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งวัดที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระพิธีธรรมมีอยู่9พระอารามนะคะคือวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุวัดราชสิทธารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดหงรัตนารามวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามซึ่งในสมัยรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เพิ่มสมณศักดิ์พระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นอีก1วัดรวมเป็น10พระอารามค่ะแต่ภายหลังพระพิธีธรรมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยปัจจุบันพระพิธีธรรม10พระอารามได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดสะเกดวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมก็ไม่ได้มีเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการอยู่ในทุกจังหวัดหากแต่ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นตลอด100วันจะใช้พระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดิมที่เคยมีมาค่ะ
0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกหยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้าถวายสักการะและถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภา

0: ผู้ชมคะและสำหรับในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประชาชนทั้งประเทศนะคะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นในการนี้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยค่ะซึ่งการเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายสักการะและลงนามในสมุดหลวงได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะและหลังจากนั้นสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 21:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และหลังจากนั้นจะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ
1: ในช่วงนี้จะขออนุญาตกราบเรียนถึงหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพนะครับโดยทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสนับปกรณ์และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 17:00 นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นพระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัตตหารส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุและสนับปกรณ์ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

เสด็จพระราชดำเนินเพื่อไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับ

0: ผู้ชมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดเนื่องในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามาถึงในช่วงท้ายแล้วนะครับคุณจิรนันท์เขตพงศ์ผมกฤษดาดุลมีพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 19:13 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัน

0: ยานีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงนำความรู้ที่ทรงศึกษาจากหลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการทรงงานด้านต่างๆด้วยมีพระทัยตั้งมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการทรงงานเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรมีความมั่นคงในชีวิตได้รับสิทธิที่พึงได้ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัตตปดลเสวตฉัตรกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทั้งนี้ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี
2: ้วันนี้เวลา 6:49 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงบาทพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระราม9กัญจนาภิเษกเนื่องในโอกาสครบรอบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยมีคณะกรรมการสภาสถาบันอดีตผู้บริหารสถาบันคณะกรรมการบริหารสถาบันผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยบุคลากรสถาบันและนักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธิดาราชเจ้าเมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทยต่อมาปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทราสภากาชาดไทย มีสภาสถาบันและหน่วยงานเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานในทุกมิติ

0: ที่ผ่านมาสร้างผลงานโดดเด่นทางด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษารวมถึงผ่านการประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในระดับดีเยี่ยมขยายความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับการศึกษาและวิชาชีพการพยาบาลสู่มาตรฐานสากลนำไปสู่การสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนเวลา 8:54 นาทีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนฝากทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สอวนประจำปี2569มีวาระการประชุมเช่นการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่24ในประเทศไทยพุทธศักราช2570และการเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับเอเชียครั้งที่27ในประเทศไทยพุทธศักราช2570เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาวันที่2เมษายน2570นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิสอวน.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักเรียนพัฒนาศักยภาพครูอาจารย์และวิทยากรอยู่เสมอมีค่ายสอวน.5สาขาหลักได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาและฟิสิกส์รวมถึงค่ายสอวน.สาขาวิชาอื่นๆเช่นดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโดยการดำเนินงานของมูลนิธิสอวน.มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของชาติอย่างยั่งยืนได้ต่อไป
1: พระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงร่วมในพิธีด้วยในการถวายพัตตาหารเช้าที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ทำนองกะรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมคือสมณะศักดิ์ประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงซึ่งวัดแต่งตั้งวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: หม่อมถวายแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปเวลา 17:00 นหม่อมเจ้าทิคัมพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสในบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ในบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระอภิธรรมใหม่ในทำนองสรพัญญะและทำนองลากซุงรวม8รูปพระพิธีธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงการที่จะมีคุณสมบัติดังกล่าวได้ต้องมีใจชอบมีมานะอดทนขยันในการฝึกซ้อมเมื่อปฏิบัติพิธีการจะได้ไม่ขัดข้องเรียบร้อยสมพระเกียรติ
1: องคมนตรีตรวจความพร้อมการจัดงานและเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดเตรียมงานโครงการหลวง57พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการบริณิธิโครงการหลวงและประธานอำนวยการจัดงานโครงการหลวง57ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดงานณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมสถานที่การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริกว่า 3,000 รายการตลอดจนการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนการจราจรและการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการงานโครงการหลวง57จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora สืบสานพระราชปณิธานต้นแบบแห่งการพัฒนาพื้นที่สูงที่งอกงามเป็นคุณค่าต่อคนไทยมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์บริณิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งบริณิธิโครงการหลวงรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่ององค์กมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกฝ่ายเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดพร้อมบูรณาการและการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการจัดงานโครงการหลวง57เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสะท้อนผลสำเร็จของการสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริได้อย่างสมบูรณ์
0: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เวลา 19:00 นสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์มูลนิธิคีตาศิรวาทสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรปในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูป วันนี้เวลา10 นาฬิกากรมสรรพากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดโคกฐินวัดลานสกาในวัดมะนาวหวานวัดไม้เรียงวัดเจดีและวัดสุชนจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดโลการามจังหวัดสุราษฎร์

0: ธานีวัดตะโนดจังหวัดนนทบุรีและวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครเวลา 14:30 นคณะผู้อบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่5สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มบริษัทอาคารพระคินจำกัดและบริษัทมาร์ช PB จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดกลางวัดนิมิตรัตนารามวัดหนองยางวัดกลางของวัดพรมสุรินทร์และวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดวัดคีรีวรรณาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดนกจังหวัดชัยนาทและวัดฉลอนจังหวัดสงขลาเวลา 17:00 นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่วัดมหาพุทธารามวัดไผ่เงินโชตนารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดสันทรายน้อยวัดร่องขุ่นและวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายเวลา 19:00 นการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูป
1: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวพันตรีนพพลบุญเลิศณบ้านเลขที่172หมู่6ตำบลกุดชมพูอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีพันตรีนพพลสังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่6กองพลทหารราบที่6ที่เสียชีวิตจากกระสุนคอ82บริเวณปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์สำหรับการเข้าเยี่ยมครั้งนี้นะเป็นครั้งที่2หลังจากได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเมื่อเดือนเมษายน2569และสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่พบว่ามารดาของพันตรีนพพลมีความประสงค์จะปลูกผักและไม้ผลไว้บริโภคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักกิ่งพันธุ์ไม้ผลและพันธุ์ประดิษฐ์จิตรดาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่สูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือนจากนั้นนายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนายังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน3ครอบครัวได้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสวัสดิ์สูงเนินณบ้านเลขที่93หมู่1ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีอาสาสมัครทหารพรานสิทธิเดชสังกัดกรมทหารพรานที่23ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพบริเวณปราสาทตวนตวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครอบครัวจ่าสิบเอกธานีพาหาณบ้านเลขที่31หมู่5ตำบลพระเหลาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญจ่าสิบเอกธานีสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพบริเวณช่องดวนเอาอำเภอกัน
2: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
3: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ11พรรษากรมวิชาการศึกษา

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ10ถึง12ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมาที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง10ถึง12ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม

0: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

0: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียน Plusต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
1: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: เฉลิมรัตน์ฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมผจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: หนึ่งชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้น6โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬา
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีหลายเรื่องค่ะมีการทำงานของผู้ว่าและรองผู้ว่าและมีการย้ายด่วนรองผู้ว่าหลายคนเดี๋ยวติดตามค่ะมีการแถลงการออกมาฉบับใหม่ของแกรมมี่โกเกี่ยวกับศิลปินชื่อดังมีผลจากการตรวจสอบที่เปิดเผยออกมาแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีความเคลื่อนไหวด้านอื่นๆหลายเรื่องใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเป็นการล่วงล้ำอธิปไตยกรณีไทยกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าพร้อมรับทุกสถานการณ์ชายแดนนะครับส่วนมีรางวัลสำหรับคณาจารย์นักวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รางวัลถึง6เหรียญทอง2เหรียญเงินเป็นงานใหญ่ครับเป็นงาน The Knife China Shanghai International Invention and Innovation Expo 2026ด้วยนะครับนอกจากนี้ทางด้านต่างประเทศโดนัลด์ทรัมป์พูดชัดเจนว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามในข้อตกลงแล้วช่องแคบฮอร์มุซเปิดเต็มตัววันศุกร์นี้ด้วยนะครับส่วนอังกฤษตอนนี้กำลังห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลคุมเข้มแพลตฟอร์มเกมด้วยนะครับและมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ

0: เริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยนะคะ16มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 16มิถุนายนย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2442ครับเป็นวันเกิดของหลวงกลการเจนจิตนะครับหรือเผาวสุวัตซึ่งเป็นช่างภาพยนตร์มืออาชีพที่มีบทบาทมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเกิดในครอบครัวที่มีพี่น้องสนใจเรื่องภาพยนตร์เช่นพี่ชายมานิตวสุวัตเนี่ยเป็นผู้สร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียงแห่งแรกของไทยในปี2465มีการทดลองถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกเป็นภาพยนตร์เชิงข่าวสารสารคดีคือน้ำท่วมสัวเถาต่อมาปี2470ก็ทำภาพยนตร์บันเทิงเรื่องโชคสองชั้นซึ่งถือเป็นภาพยนตร์บันเทิงเรื่องแรกที่ทำเพื่อการค้าและทำต่ออีกหลายเรื่องครับร่วมกับพี่น้องก่อตั้งบริษัทภาพยนตร์เสียงสีกรุงเพื่อสร้างภาพยนตร์เสียงในฟิล์มเรื่องแรกคือหลงทางเมื่อปี2475กิจการเจริญรุ่งหน้าตามลำดับครับจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2หลวงกลการเจนจิตก็เสียชีวิตกลการเจนจิตก็ดำเนินการต่อในพี่น้องนะครับในปี2491แต่พี่น้องที่เหลือก็ยังคงสร้างภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องต่อมาครับ
0: ค่ะเอาละมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันนะคะแล้วก็วันนี้อย่าลืมติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้คุยกันถึงข้อเสนอของภาคเอกชนที่กังวลต่อสภาวะเศรษฐกิจของไทยในช่วงนี้และไปจนถึงปลายปีนี้ในไตรมาสที่4นะคะวันนี้คุยกับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมของไทยนะคะดร.ธนิตโสรัตวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นที่ข่าวคราวของการย้ายด่วนรองผู้ว่าหลายคนมีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: คือเมื่อวานที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยครับตามคำสั่งที่1483/2569ลงวันที่15มิถุนายน2569ครับย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายครับประกอบด้วย1คุณวจิราพรอมาตยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร2คือคุณธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช3คือร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต4คือคุณอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและ5ครับคุณรอมันดอนฮายีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับดังนี้นับตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569คือวันนี้เป็นต้นไปครับโดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันนี้เลยครับ
0: ค่ะก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นและในเวลาเดียวกันนะคะก็มีการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเช่นเมื่อวานนี้ค่ะคุณเชษฐาโมสิกรัตน์นะคะซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ออกมาให้ข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยคุณอภิชัยอารามศรีนางสาวปณิสรากาญจนะจิตราแล้วก็มีนางระวีพันธ์แก้วเพียงเพ็ญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ที่ดูแลงานในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดร่วมประชุมออนไลน์โดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการรับมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงนะคะเพื่อขับเคลื่อนงานด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการทำทันทีที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยนะคะมีนโยบายสำคัญคือมหาดไทยทำทันทีAction 5 Plus นะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย Plus ที่มุ่งยกระดับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตในระดับฐานรากของพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะได้รับมอบนโยบายแล้วก็นำไปขับเคลื่อนเพื่อให้เข้าถึงนะคะไปติดตามการทำงานและทลายข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการภาครัฐและเก กิจการด้านพลังงานนะคะติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานภายในจังหวัดด้วย2เรื่องสำคัญนะคะทลายข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการภาครัฐของประชาชนในจังหวัดและติดตามสถานการณ์ด้านพลังงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อลดข้อครหาแล้วก็จัดการเรื่องการดูแลภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนี่คือสิ่งที่ผู้ว่า

0: อธิปไตยที่ไทยจะไม่ยอมให้ใครล่วงล้ำนายกยืนยันอย่างไรคะ
1: ครับเมื่อวานที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทำเนียบรัฐบาลครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ครั้งที่4ทับ2569ครับก็มีคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.และก็ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งก่อนการประชุมก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวถามว่าวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องชายแดนหรือไม่นายกบอกว่าคุยทุกเรื่องต่อมาเวลา 16:10 นาทีภายหลังการประชุมครับผู้สื่อข่าวก็มีการมาถามบอกว่ามีการกำชับอะไรที่ประชุมเป็นพิเศษหรือไม่นายกบอกว่าหลายเรื่องซึ่งเป็นมติของที่ประชุมสมช.ทั้งเรื่องกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UN Clause และเรื่องโดรนต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวก็บอกว่าได้รับรายงานเรื่องของรถถังฝั่งกัมพูชาประชิดแนวชายแดนหรือไม่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคุณอนุทินบอกว่าไม่มีเรื่องการรายงานของรถถังเข้ามาล็อก2ก็กัมพูชาจะทำอะไรในแดนของเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งนายกบอกนะครับซึ่งเราก็เฝ้าชายแดนของเราอย่างเต็มที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่จะไม่ให้ใครเข้ามารุกรานอธิปไตยของเราได้ย้ำว่าตรงนี้มีความมั่นใจส่วนอยู่ในดินแดนของเขาอยู่ในบ้านของเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปรับรู้รับทราบเรามีความพร้อมในการป้องกันดินแดนของเราให้ความเชื่อมั่นว่าไม่มีใครล่วงล้ำหรือบุกรุกดินแดนของเราได้นะครับส่วนคำถามที่ว่ากัมพูชากำลังจะใช้สถานการณ์ที่คนไทยอยู่ในช่วงของความโศกเศร้านายกรัฐมนตรีย้อนถามว่าคุณรู้ได้อย่างไรนะครับก็เป็นบรรยากาศของการพูดคุยกันหลังการประชุมค่อนข้างมีหลายกระทรวงทีเดียวครับที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวานครับ
0: ค่ะนอกจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคารแล้วนะคะการประชุมครม.หรือคณะรัฐมนตรีเงาก็มีความเคลื่อนไหวด้วยควบคู่กันไปค่ะมีการผลักดันของครม.เงาให้ยกเลิกโครงการ THAI Passport หรือ Thai AI Passport ที่จะให้คนไทย5ล้านบัญชีได้ใช้ AI Pro Account 5ล้านบัญชีเนี่ยนะคะที่ใช้เงิน 1,600 กว่าล้านครม.เงาคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: คุณณัฐพงษ์พูดถึงคุณณัฐพงษ์เรืองบรรยาวุฒินะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นนำทีมงบประมาณแล้วก็ทีมไอทีเปิดหลักฐานสะท้อนพิรุธเรื่องนี้ครับเรื่องไทย AI Passport ที่ต้องใช้งบ 1,600 ล้านบาทโดยครม.เงายืนยันว่านายกรัฐมนตรีต้องสั่งยกเลิกโครงการพร้อมกับเสนอแนวทางการนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้สร้างอุตสาหกรรม AI ของประเทศแทนการซื้อบริการจากต่างประเทศครับคุณณัฐพงษ์บอกว่าการตัดสินใจเดินหน้าหรือยกเลิกโครงการ Thai AI Passport จะเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลตั้งใจผลักดัน AI เป็นวาระแห่งชาติจริงหรือสนใจเพียงงบประมาณจากโครงการ AI เท่านั้นข้อพิรุธในโครงการรวมถึงโครงการอื่นๆที่จะตามมาสะท้อนว่าการทุจริตเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องกำลังย้ายจากโครงการก่อสร้างที่สังคมรู้เท่าทันมาสู่โครงการเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้นประเทศไทยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือเป็นบอร์ด AI ซึ่งรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวง DE กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และกระทรวงศึกษาธิการมีอยู่แล้วนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนรัฐบาลนายกรัฐมนตรีไม่เคยเรียกประชุมคณะกรรมการนี้อีกเลยทั้งที่เป็นคณะกรรมการระดับนโยบายสูงสุดด้าน AI ของประเทศและนายกในฐานะหัวโต๊ะครม.เศรษฐกิจก็ไม่เคยแสดงบทบาทผู้นำจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปการใช้เงินกองทุน DE ให้โปร่งใสและเปลี่ยนทิศทางการใช้งบประมาณนะครับมีคุณธีรชาติก่อตระกูลคณะทำงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและทีมนโยบายดิจิทัลพรรคประชาชนบอกว่าจากการรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่11มิถุนายนยังมี3คำถามถึงความพิรุธของโครงการที่ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังไม่ได้ตอบก็คือ 1. การกำหนดเงื่อนไขโทเค็นหรือปริมาณการใช้งานใน TOR

0: TOR 2คือรายละเอียดใน TOR จากเดิมที่ระบุว่าใช้งานได้ 500,000 คนต่อชั่วโมงแต่ปลัดกระทรวง DE บอกว่าจะเปลี่ยนเป็น5ล้านคนต่อวินาทีจึงอยากได้คำยืนยันว่าสามารถเปลี่ยน TOR ได้ตามใจใช่หรือไม่ซึ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ชนะประมูลสามารถปรับสเปคขึ้นลงได้ตามที่ต้องการอย่างไม่มีข้อจำกัด 3. คือโครงการไทย AI Passport ได้มีการนำเสนอเข้าครม.เศรษฐกิจเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปีที่แล้วระบุว่าต้องลงทะเบียนภายใน90วันแต่ในการทำประชาพิจารณ์15ธันวาคมที่ผ่านมาตัวเลขระยะเวลาลดลงเหลือ30วันและการเริ่มใช้บริการจาก120วันลดลงเหลือ90วันแสดงให้เห็นถึงความเร่งรีบของโครงการและประเด็นที่สังคมตั้งคำถามคือการเพิ่มจอโฆษณาประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อ 1,500 สาขา 6,000 จุดที่ไม่ใช่ในร่างที่เสนอครม.เศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดอาจจะเกี่ยวข้องกับวันยุบสภา12ธันวาคมจึงอยากตั้งคำถามว่าทำไมจึงเกิดการเปลี่ยนรายละเอียด TOR ในช่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการส่วนคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเปิดเผยหลักฐานบ่งชี้ว่าการดำเนินโครงการนี้มีข้อสังเกตถึงการทุจริตที่เป็นไปอย่างเป็นระบบในลักษณะที่สั่งวันนี้แต่ทำเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นบริษัทที่ดูแลโครงการไทย AI Passport รู้ตัวอยู่แล้วว่าจะได้รับโครงการเนื่องจากพบ Digital Footprint ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกที่มีการสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปีที่แล้วทั้งที่โครงการทำประชาพิจารณ์และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมและประกาศผู้ชนะปลายเดือนมกราคมนอกจากนี้ยังพบโครงการอื่นในลักษณะเดียวกันในอีก2กระทรวงคือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งหมดเกือบ 10,000 ล้านบาทก็อยากเรียกร้องให้ทบทวน TOR หรือไม่ก็พับโครงการไปก่อนในขณะที่คุณภาวุฒิพงศ์วิทยพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็มีการเสนอแนวทางการพัฒนา AIนะครับบอกว่าแทนที่จะใช้งบประมาณ 1,600 ล้านบาทไปกับโครงการ Thai AI Passport ซึ่งเป็นผู้เสนอหรือเป็นผู้เช่าจึงเสนอให้เปลี่ยนงบประมาณมาเป็นการลงทุนซื้อฮาร์ดแวร์ประมวลผลเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของชาติพร้อมทั้งสนับสนุน AI ที่มีอยู่แล้วในประเทศไทยเช่น Thai LLM สนับสนุนสตาร์ทอัพและก็ SMEs ผ่านคูปองนวัตกรรมดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมาตั้งศูนย์ R&D ในไทยผ่านสิทธิประโยชน์ BOI พร้อมเปลี่ยนจากตัวชี้วัดหรือ KPI จากการนับยอดแจกสิทธิ์เป็นการวัดผลิตภาพและรายได้จริงและให้กระทรวง DE เนี่ยทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานและราคากลางแทนการเป็นผู้ริเริ่มโครงการเองส่วนการซื้อ AI ต่างชาติไม่ควรซื้อผ่านตัวกลางแต่ควรเป็นแบบ G2G นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนการเพิ่มทักษะของคนทั้งประชาชนทั่วไปกลุ่ม SMEsรวมถึงภาครัฐเองรวมไปถึงการสร้างอาชีพดิจิทัลเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานมากยิ่งขึ้นแทนครับ
1: ค่ะก็เป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่พูดถึงเมื่อสักครู่คือร่องรอยบนโลกดิจิทัลที่สืบค้นค้นหาข้อมูลอะไรที่สื่อสารกันไปหรือส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ตรวจสอบย้อนหลังไปพบเจอก็ถือว่านี่คือร่องรอยที่เตือนใจกันว่าใครโพสต์ใครแชร์ใครมีกิจกรรมบนโลกออนไลน์ใดๆสามารถตรวจสอบย้อนไปได้เพราะมันทิ้งร่องรอยเอาไว้ให้ค้นหาได้นั่นเองนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นท์ที่ใช้กันอยู่เอาละค่ะจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องติดตามว่ารัฐบาลจะเอาอย่างไรจะทำอะไรได้บ้างกับโครงการที่ถูกตั้งคำถามมากมายเวลานี้กับเงิน 1,600 ล้านบาทจากกองทุนของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ซึ่งกองทุนนี้รับเงินมาจากกองทุนวิจัยและพัฒนาในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสในกสทช.นะคะที่มาจากค่าธรรมเนียมค่าประมูลทั้งหลายของวงการโทรคมนาคมนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาที่เรื่องกรณีประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับวงการศิลปินบันเทิงนะคะเกี่ยวกับแฮชแท็กที่แฮชแท็กว่านักร้องชาวค่ายตึกฟ้าย่านอโศกจนไปเกิดสถานการณ์ที่มีการสั่งพักงานของศิลปินที่ชื่อตินจรัสระวีเทียมรัตน์นะคะซึ่งเป็นสมาชิกวง New Country เพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างไรกันแน่นะคะทั้งเรื่องชู้สาวเรื่องพรากผู้เยาว์เรื่องยาเสพติดและเรื่องทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับนะคะล่าสุดเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ค่ะทางต้นสังกัดของศิลปินคนนี้คือ Grammy Gold นะคะได้ออกแถลงการฉบับใหม่ออกมาแล้วค่ะหลังจากฉบับแรกออกมาเมื่อวันที่8มิถุนายนก็มีการเผยแพร่ผ่านสื่อหลายแขนงไปแล้วนะคะ15มิถุนายนมาอีกฉบับหนึ่งค่ะเป็นประกาศยกเลิกการพักงานของตินตินโดยให้ไฟเขียวคุณตินตินกลับมาลุยงานได้ตามปกติและสามารถร่วมกิจกรรมของบริษัทได้โดยไม่มีปัญหาได้แล้วนะคะหลังจากผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏออกมาชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะเรื่องการตรวจสารเสพติดประเด็นสำคัญเลยนะคะผลการตรวจทางการแพทย์ยืนยันว่าไม่พบสารเสพติดในร่างกายยืนยันชัดเจนนะคะส่วนประเด็นของการพรากผู้เยาว์เรื่องผู้เยาว์และยาเสพติดประเด็นนี้มาคู่กันเพราะผู้โพสต์เป็นคนเดียวกันผู้โพสต์เผยแพร่ข้อมูลออกมาแล้วยอมรับว่าไม่มีหลักฐานใดๆนะคะว่าเป็นการไปเกี่ยวข้องกับการพรากผู้เยาว์หรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่มีหลักฐานใดๆและยอมรับว่าไม่เป็นความจริงผู้โพสต์นะคะอันนี้ตามแถลงการนี้นะคะและประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์คือทำผู้หญิงท้องแล้วไม่รับนี่นะคะขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบโดยทั้งสองฝ่ายมีกำหนดนัดตรวจ DNA เพื่อยืนยันว่าเป็นบิดาของเด็กในท้องหรือไม่นะคะแต่คุณตินตินบอกว่าหากตรวจพบว่าเป็นบิดาของเด็กในครรภ์จริงๆก็พร้อมที่จะดูแลรับผิดชอบในฐานะบิดาของเด็กอย่างเหมาะสมไม่มีปัญหาค่ะต้นสังกัดก็ได้ระบุว่าเรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วทั้งทางการแพทย์และการตรวจสอบของผู้โพสต์และกระบวนการตรวจ DNA ที่ยังรออยู่แต่เจ้าตัวพร้อมที่จะรับผลและพร้อมรับผิดชอบจากข้อเท็จจริงดังกล่าวนะคะจึงมีแถลงการออกมาฉบับล่าสุดเพื่อยกเลิกฉบับที่แล้วแล้วก็ให้ศิลปินกลับมาทำงานได้ตามปกติโดยไม่มีเหตุอันควรที่จะพักงานของคุณตินตินต่อไปก็แจ้งมาอย่างผู้ที่สนใจเรื่องนี้ได้ติดตามเปิดแล้วก็มีปิดข่าวนี้ให้ด้วยนะคะไปต่อที่ผลงานของคนทำดีที่คว้ารางวัลมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะ
0: เป็นนวัตกรรมจุฬาผลงานของคณะอาจารย์นะครับคณาจารย์นักวิจัยจุฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง NRCT Special Award ครับก็มีชุดทดสอบบนแถบกระดาษสำหรับตรวจยีนดื้อยาเบต้าแลคแทมและก็โคลิสตินด้วยตาเปล่าครับเป็นผลงานของคณะสหเวชศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทรีชัยชนะวงศาโรจน์คุณนุชบาสุจันทาคุณวริยาเนติกนามคุณปฐมาพรดีชาตินะครับส่วนรางวัลโอเรล่า X นวัตกรรมแพลตฟอร์มก็เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มนาโนไลปิดจากออริกาโนประสานกรดลอริกเพื่อยกระดับสุขภาพของสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนครับผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬานะครับก็มีศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นพดลพิลารัตน์อุรติมากุมารบุตรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วรรณาสิริมานพงศ์ศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.สิริกรอิติโยดมนะครับดร.จักรวาลยศถาวรกุลนะครับมีผลงาน Aqua Sense TM แพลตฟอร์มเซ็นเซอร์เชิงสีแบบมัลติเพล็กซ์และก็เชิงไฟฟ้าเคมีเพื่อประเมินความปลอดภัยของน้ำดื่มนะครับอันนี้ก็จะมีสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุของจุฬาแล้วก็คณะวิทยาศาสตร์จุฬาร่วมกันด้วยนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นาถ นัดดารอดทองคำศาสตราจารย์ดร.ประณัฐโพธิยราชดร.พรชนกพันน้อยครับดร.เบญจวรรณสมชอบดร.ชูศักดิ์ธนวัฒโนคุณปราณีรัตนวลีดิโรจน์นะครับส่วนนวัตกรรมจุฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน NRCT Special Award ก็มีรางวัลนวัตกรรมการกักเก็บน้ำมันผสมเม็ดเทียนดำและมะกรูด ด้วยเทคโนโลยี

0: โซนนะครับอันนี้ผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬานะครับมีคุณบันดาริยะโสสันทะนะครับมีคุณนริยาวาเลาะมีด็อกเตอร์เกษณีเกตเลขาคุณสุนัยนีมหามะนะครับมีผลงานน้ำสลัดไมโครแบล็กน้ำสลัดสุขภาพเสริมสารอนุภาคน้ำมันเมล็ดเทียนดำนะครับอันนี้เป็นผลงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาด้วยเช่นเดียวกันครับมีด็อกเตอร์นัจวายานยามีคุณฮาซัมเจบากอคุณเนตรนภาอ้นเต่ารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วินัยดะลันนะครับส่วนนวัตกรรมจุฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทองไอนิวเจนอวอร์ด2026ก็มีบรูนิวทรีนท์สารอาหารพืชจากของเสียอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับมีคุณเพชรรินเจริญรัตน์คุณภูสินสมหวังคุณด็อกเตอร์นิตยาแก้วแกรกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สนองเอกสิทธิ์ครับรางวัลไคโบบูทพลัสนวัตกรรมนาโนไคตินเพื่อเพิ่มรสเค็มและลดปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสอาหารอันนี้ก็เป็นผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ด้วยเช่นเดียวกันมีหลายท่านทีเดียวนะครับและมีรางวัลเทคโนโลยีวัสดุเคลือบชีวฐานเพื่อการอนุรักษ์และรักษาสภาพไม้สักทองโครงสร้างพระราชนิเวศมฤคทายวันด้วยนะครับอันนี้ก็ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาครับ
1: ค่ะมาติดตามข่าวมีรายงานสั้นๆจากปปช.นะคะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาตินี่นะคะได้เผยแพร่ผลคดีการกล่าวหาคุณดำรงพิเดชนะคะที่จัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายแฝงเจตนารมณ์จัดคนไปร่วมการประชุมของแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาตินปช.นี่นะคะที่สวนสัตว์ดุสิตในช่วงที่จัดที่หน้ารัฐสภาเมื่อเดือนมิถุนายนในปี2555ค่ะล่าสุดนะคะศาลอุทธรณ์ได้พิพากษากลับค่ะลงโทษจำคุก3ปีคุณดำรงพิเดชนะคะส่วนจำเลยร่วมอีก2รายด้วยกันค่ะจำคุกคนละ2ปีค่ะนี่คือผลการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ล่าสุดนะคะแล้วก็ก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศมีรายงานตัวเลขนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,591.72 จุดนะคะลดลง 0.69 จุดค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 32.84 สตางค์นะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,650 บาทขายออกบาทละ 66,850 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,324 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 67,650 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันเลยค่ะ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อยุติสงครามแล้วครับและช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้มีการเดินเรืออย่างสมบูรณ์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ครับบอกว่ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะบอกว่าข้อตกลงมีการลงนามเรียบร้อยแล้วและช่องแคบฮอร์มุซก็ได้ถูกเปิดแล้วบางส่วนนะครับถูกเปิดแล้วบางส่วนเรือจำนวนมากกำลังเริ่มเดินทางออกมาแล้วและในวันศุกร์ก็จะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างสมบูรณ์ซึ่งโดนัลด์ทรัมป์พูดกับผู้สื่อข่าวในการแถลงข่าวร่วมกับเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง7หรือ G7 ที่เมืองเอเวงเลแบงส์ประเทศฝรั่งเศสนะครับซึ่งถ้อยแถลงนี้ถือเป็นการยืนยันจากโดนัลด์ทรัมป์ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วและการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อนะครับเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ครับว่ามีการสั่งแบนการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีพร้อมทั้งบังคับใช้มาตรการจำกัดการใช้งานแพลตฟอร์มเกมและไลฟ์สตรีมมิ่งโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาวะของเด็กๆที่เมื่อใช้งานในโลกออนไลน์นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอกว่าสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยเป็นเรื่องชัดเจนว่าการสั่งแบนทั้งหมดคือทางเลือกที่ถูกต้องพร้อมทั้งยืนยันว่าประชาชนต่างคาดหวังให้รัฐบาลลงมือปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องจริงๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรได้เพิ่มความเข้มงวดในการจัดการกับบริษัทเทคโนโลยีโดยมีการกระตุ้นหรือบังคับให้บริษัทเหล่านี้ต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมและมาตรการล่าสุดคือการป้องกันไม่ให้เด็กๆส่งภาพนูดที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือด้วยนะครับ

0: ซาเมอร์ตัดสินใจที่จะยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกับผู้ปกครองและพิจารณาหลักฐานอ้างอิงจากออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่สั่งแบนไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีเล่นโซเชียลมีเดียก่อนที่ต่อมาจะมีอีกหลายประเทศพิจารณาแนวปฏิบัตินี้เช่นเดียวกันครับซึ่งสหราชอาณาจักรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากครูผู้ปกครองและเยาวชนเกี่ยวกับข้อจำกัดใหม่ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีหรือห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีตลอดจนการกำหนดเคอร์ฟิวการจำกัดเวลาเล่นแอปพลิเคชันและการควบคุมฟีเจอร์ต่างๆที่รัฐบาลมองว่าออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการเสพติดโดยผู้ปกครองที่ร่วมตอบแบบสอบถามมากกว่า 83% มองว่าโซเชียลมีเดียให้โทษมากกว่าให้คุณขณะที่อีก 90% ต่างสนับสนุนให้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่16ปีสำหรับการเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียครับซึ่งอย่างไรก็ตามแม้ผู้ปกครองและนักการเมืองจำนวนมากจะสนับสนุนการสั่งห้ามนี้แต่นักจิตวิทยาและนักวิจัยบางส่วนกลับมองว่ายังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ามาตรการนี้ได้ผลจริงมีงานวิจัยเกี่ยวกับคนที่มักจะลดน้ำหนักนะครับจากฮาร์วาร์ดมีการพูดถึงผลวิจัยมีผลข้างเคียง4เรื่องนะครับสำหรับ intermittent fasting หรือ IF ที่ทุกคนต้องระวังนะครับคือ intermittent fasting หรือที่เรียกกันติดปากว่า IF เนี่ยเป็นหนึ่งในแนวโน้มของการลดน้ำหนักที่เป็นเทรนด์ที่น่าสนใจและดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมอย่างสูงตลอดหลายปีที่ผ่านมาครับก็มีผู้คนล้านนับล้านคนทั่วโลกชื่นชมกับสรรพคุณด้านการลดน้ำหนักกระตุ้นระบบเผาผลาญแม้กระทั่งการช่วยให้อายุยืนขึ้นในขณะที่สื่อมวลชนมักจะประคมข่าวแต่เรื่องข้อดีข้อมูลล่าสุดจากสำนักพิมพ์สุขภาพฮาร์วาร์ดนะครับภายใต้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้มีการเตือนประชาชนให้หันมาใส่ใจความเสี่ยงที่เกิดขึ้นผู้เชี่ยวชาญจากฮาร์วาร์ดบอกว่ารูปแบบการทำ IF ไม่ว่าจะเป็นการอดอาหารวันเว้นวันสูตร5ต่อ2หรือการจำกัดเวลากินอาหารในแต่ละวันนะครับหรือ time restrict eating นะครับล้วนมีโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะตัวและหลักฐานการศึกษาในระยะยาวยังคงมีอยู่อย่างจำกัดโดยสามารถสรุปผลข้างเคียงสำคัญได้4ประเด็นหลักคือ 1. อาการป่วยไข้และร่างกายทรุดโทรมในระยะแรกนะครับ2คือกลไกสะท้อนกลับของร่างกายนำไปสู่พฤติกรรมกินล้างผลาญกินล้างผลาญนี่คือร่างกายมองคือร่างกายถูกจำกัดอาหารเป็นเวลานานฮอร์โมนความหิวก็จะหลั่งออกมาอย่างรุนแรงและศูนย์ควบคุมความหิวในสมองก็จะทำงานหนักเกินไปส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนมหาศาลที่ทำให้แอบกินมากเกินไปเนี่ยนะครับ3คือเสี่ยงทำลายระบบเผาผลาญหากกินผิดเวลาชีวิตและ4ครับอันตรายแฝงในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวด้วยเขามีข้อแนะนำครับสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อุดในแนวทางเดียวกันว่าหากต้องการเริ่มต้นทำ intermittent fasting หรือ IF สิ่งสำคัญที่สุดคือควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติก็คือค่อยเป็นค่อยไปเริ่มต้นอย่างช้าๆโดยปรับเปลี่ยนเวลาอดอาหารทีละน้อยเพื่อให้ร่างกายได้มีเวลาปรับตัว2คือดื่มน้ำให้เพียงพอเน้นการดื่มน้ำสะอาดน้ำโซดาหรือชาและกาแฟที่ไม่ใส่น้ำตาลเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่นะครับเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและ3ครับห้ามปรับยาเองเด็ดขาดสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวห้ามปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงตารางการกินยาตามใจชอบโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ครับ
1: ค่ะเอาละก็เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจนะตอนนี้ข้อมูลเรื่องสุขภาพเต็มโลกออนไลน์ไปหมดเลยนะคะเลือกเชื่อเลือกรับรู้และหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของตัวท่านเองนะคะไปต่อที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้เป็นคุณเอกอนงเคียนทองพร้อมแล้วค่ะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.ธีรารัตน
1: ์วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ยังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะทางด้านรับมรสุมนะคะทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องอิทธิพลนี้ทำให้มีผลต่อเนื่องอย่างไรบ้างหรือมีอิทธิพลอะไรที่มาทำให้มีเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างไหมคะ
2: ค่ะยังเป็นในเรื่องของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางนะคะปกคลุมอยู่แต่เดี๋ยวช่วงรอยต่อวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะจะเริ่มมีร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนบนลาวเวียดนาม

0: บนเนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยมีฝนหนักเพิ่มขึ้นได้ค่ะ
1: ได้ค่ะแล้วภาคใต้ทั้งสองฝั่งวันนี้เป็นอย่างไรนะคะ
0: ภาคใต้ฝนไม่ค่อยเยอะเนี่ยแต่ว่าจะเน้นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันที่อาจจะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ทางด้านจังหวัดกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะ
1: ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
0: วันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาช่วงไหนเอ่ยตอนเช้าๆนี่ยังไม่มีใช่ไหมคะ
0: มีเช้ามืดไปแล้วอะค่ะแต่จะเป็นทางโซนข้างบนเนี่ยแถวนนทบุรีเขตกรุงเทพชั้นบนแล้วก็ปทุมธานีค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณเอกอนงสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มีผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะที่ตอบว่าไม่เห็นด้วยกับการให้เด็กชกมวยไทยตั้งแต่ต่ำกว่า15ปีนะคะเหตุผลของผู้โชคดีที่ตอบมาเห็นว่าเพราะเด็กอายุยังน้อยค่ะการพัฒนาการของร่างกายและสมองยังไม่เต็มที่นะคะเป็นสาเหตุอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายถ้าไปชกมวยไทยในวัยเริ่มต้นแบบนั้นผู้โชคดีที่ตอบคำถามเข้ามาแล้วได้รางวัลนะคะคือผู้ฟังที่อยู่เขตสาทรกรุงเทพมหานครค่ะนั่นคือคุณวิภาพรกิจวัฒนการนะคะขอแสดงความยินดีด้วยคุณวิภาพรบอกว่าฟังรายการมาตั้งแต่สาวๆจนตอนนี้แก่แล้วแหมขอบคุณมากนะคะฟังมีวัยเปลี่ยนผ่านอันนี้นึกถึงตัวเองทันทีนะคะฟังมาตอนนี้แก่แล้วแล้วก็ยังฟังอยู่ทุกวันโดยไม่รู้เบื่อเพราะเรื่องราวมีเนื้อหานะคะรายการมีเนื้อหาที่ชัดเจนไม่ปรุงแต่งทันเหตุการณ์ขอบคุณมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะคำถามรอคุณผู้ฟังอยู่ทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะคะไปติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกได้เลยค่ะ
2: มีผลฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันนัดแรกของกลุ่ม G ระหว่างเบลเยียมทีมอันดับ9ของโลกพบกับอียิปต์อันดับ29ของโลกนะครับเบลเยียมก็ประเดิมบอลโลกกลุ่ม G ด้วยการไล่ตามตีเสมออียิปต์1ประตูต่อ1หลังจากถูกนำไปก่อนโดยลูกากูมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมแบ่งแต้มได้สำเร็จก่อนที่จะไปเจออิหร่านนัดหน้าด้วยนะครับซึ่งคู่อื่นๆนะครับมีผลการแข่งขันคืออย่างไอวอรี่โคสต์ชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0ครับสวีเดนชนะทูนิเซียไป5ประตูต่อ1สเปนเสมอไอซ์แลนด์ไป0ประตูต่อ0ครับเบลเยียมเสมออียิปต์1ประตูต่อ1ซาอุดิอาระเบียตอนนี้กำลังแข่งอยู่นะครับแต่นำไป1ประตูต่อ0นำอุรุกวัยนะครับแล้วก็อิหร่านก็จะเจอนิวซีแลนด์ตอน 8:00 กว่าๆนี้เองนะครับส่วนสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยทีมชาติไทยตอนนี้อายุไม่เกิน17ปีก็นำโดยโค้ช X วสพลแก้วกลึกครับก็ประชุมสตาฟวางแผนเตรียมสู้ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกก็ปักหมุดเรียกนักเตะเข้าแคมป์แรก 22-28 มิถุนายนนี้นะครับซึ่งก็จะมีการเตรียมกันอย่างเข้มงวดทีเดียวเข้มข้นทีเดียวนะครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพชิงชัยในระบบสโตรกเพลย์72หลุมพา70นะครับที่มิชิแกนสหรัฐอเมริกาโมริยาและก็เอริยาจุธานุการ2โปรสาวไทยอดีตแชมป์ปี2021ก็ทำสกอร์รวม7อันเดอร์พาจบอันดับ23ร่วมในศึกกอล์ฟทีม LPGA ทัวร์รายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวคราวในช่วงแรกทั้งหมดวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีนะคะสำหรับข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และเราจะพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามข้อกังวลของภาคเอกชนที่มีต่อสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจของไทยในเวลานี้มีข้อเสนอที่น่าสนใจอย่างไรค่ะวันนี้คุยกับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะคะดร.ธนิตโสรัตน์วิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
3: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทย ส่องสวยสว่างเกล้าแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาที่คุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
5: ์ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮีลใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
3: คุณเคยลองนั่งรถเข็นแล้วลองข้ามถนนที่ไม่มีทางลาดไหมคุณเคยปิดตาแล้วลองเดินบนฟุตบาทที่มีของวางเกะกะหรือยังสังคมของเราอาจเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่สวยงามแต่ถ้ามีแค่บางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้นั่นไม่เรียกว่าเท่าเทียมสิทธิของคนพิการไม่ใช่เรื่องของใครบางคนแต่มันคือเรื่องของทุกคนที่จะช่วยกันออกแบบสังคมให้น่าอยู่เสียงเตือนสำหรับคนตาบอดทางลาดสำหรับรถเข็นห้องน้ำที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่สร้างความสะดวกแต่มันสะท้อนว่าเรากำลังมองเห็นกันและกันให้ทุกคนได้เดินไปพร้อมกันอย่างเท่าเทียมและนั่นคือความงดงามที่แท้จริง
4: ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องราวของเศรษฐกิจและข้อเสนอของภาคเอกชนรวมถึงความกังวลข้อห่วงใยต่อสภาวะการที่ประเทศไทยเผชิญอยู่ในเวลานี้นะคะในสถานการณ์ที่เรามีทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกและภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากรองประธานสภาองค์การนายจ้างและผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะคะและเป็นประธานที่ปรึกษาสภาแรงงานแห่งชาติด้วยดร.ธนิตโสรัตน์อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะดร.ธนิตสวัสดีค่ะ
6: สว
1: ั
6: สดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
1: ค่ะเรื่องของเศรษฐกิจวันนี้จากภาวะที่เราเผชิญกันทั่วโลกแล้วก็มีปัจจัยภายในด้วยเนี่ยสภาวะการนี้ผู้ประกอบการนายจ้างหรือผู้ที่เผชิญอยู่ในเวลานี้รวมถึงผู้ใช้แรงงานด้วยในทุกภาคส่วนนี้นะคะเผชิญสถานการณ์นี้อยู่ในสภาพอย่างไรบ้างคะคุณธนิตคะตอนนี
6: ้ก็ความไม่แน่นอน
1: ค่ะ
6: นะความไม่แน่นอนนะครับการที่เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตนะแล้วมันก็มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนะครับในรูปแบบอะไรเดียทั้งเทคโนโลยีรูปแบบใครทำธุรกิจเนี่ยนะครับรูปแบบการค้าธุรกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างใช้คำว่ากระชากเลยใช่ไหมแม้แต่ธนาคารที่เป็นอาชีพที่มั่นคงตอนนี้ก็ไม่มั่นคงเพราะถูกแทนด้วยvirtual banking นะครับอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดที่สถาบันการเงินแต่ว่ามัน

0: มันก็อยู่ในทุกอนูของธุรกิจทีนี้มันก็กระทบไปทุกภาคส่วนคราวนี้อยากจะให้เห็นภาพเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราเผชิญกับอะไรมันก็เป็นความท้าทายความเสี่ยงก็คือเศรษฐกิจของเราเนี่ยพึ่งพาค่อนข้างจะต้องพึ่งพาชาวบ้านเขาเยอะ
1: ค่ะ
0: นะพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศนะถึง1ใน 1.4 เท่าของ GDP เรา 1.4 เท่า 140% เนี่ยน
1: ะ
0: ไปพึ่งพาเศรษฐกิจโลกส่งออกนำเข้าท่องเที่ยวการลงทุนนะครับ
1: ค่ะ
0: พวกเนี้ยไอ้ของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเห็นได้ออกมั้ยมันไอ้การที่เศรษฐกิจเราจะโตได้เนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ว่าโลกเขามีอะไรกันบ้างที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกก็อ่อนแอใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย 3-4 ปีเนี่ยมันมีสงครามยูเครนกับรัสเซียทางยุโรปเขาก็ทุ่มเต็มที่ส่งอาวุธไปช่วยผลเขาก็คือเศรษฐกิจเขาแย่ราคาน้ำมันแพงจากฝั่งรัสเซียนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ยูเครนเนี่ยนะแล้วมันก็ไปดึงให้การค้าแล้วก็ยุโรปเดี๋ยวนี้ตกไปเยอะนะครับนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดแล้วก็ยังมีสงครามอะไรอ่ะจริงๆตะวันออกกลางเนี่ยมันยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก
1: ็
0: กลุ่มปลายต้นปีเนี่ยปลายกุมภาพันธ์ก็มีวิกฤตสหรัฐอิหร่านอันนี้เป็นวิกฤตน้ำมันเลยเพราะว่าเราเพิ่งพาน้ำมันมิดเดิลอีสต์ตะวันออกกลางเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ50%น
1: ะ
0: ไอ้น้ำมันที่มันพุ่งไปตอนนั้นน่ะดีเซลขึ้นไปถึง 73% นะจากลิตรละ30บาทไปเป็นลิตรละ52บาทเนี่ยนะครับมันก็กระทบนะครับเป็นแล้วก็ตามเนี่ยนะครับไอ้วิกฤตเรื่องต่างชาติเนี่ยนะครับไอ้หลานเนี่ยมันก็ยุติลงทำท่าจะยุติลงวันศุกร์นี้เขาก็คงเซ็นสัญญากันนะครับแต่ผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่จบ
1: มันไม่ใช่มันไม่ใช่จบแค่เขาจบกันมันจะลากยาวอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: มันเขาเนี่ยอาจจะยุติแต่ว่าเราดูตอนสงครามที่มันยิงถล่มกันเนี่ยน้ำมันมันไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนใช่ไหมกำลังการผลิตมันลดลงแล้วก็เราจะเพิ่งไปดีใจราคาน้ำมันที่ปรับลงเนี่ยนะครับก็คือน้ำมันโลกเนี่ยมันปรับแน่นอนอยู่แล้วน
1: ะ
0: น้ำมันอะไรอะฮะน้ำมันอะไรอะน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์เมเดียเนี่ยก็เมื่อวานนี้ลงจากที่เขาเคยพีคจุดน
1: ะ
0: น้ำมันนิวยอร์กเนี่ย116 เหรียญตกมา80 เหรียญนะเมื่อเช้าวันเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาเป็น 81.45 เหรียญน
1: ะ
0: มันก็ยังไม่เท่าเดิมเท่าเดิมมันคือ65 เหรียญใช่ไหมน้ำมันหน้าลงกันเราเนี่ยนะครับเอาเป็นดีเซลก็แล้วกันน
1: ะ
0: จาก18.90 บาทนะครับตอนพีคเนี่ยขึ้นไปไอ้หน้าลงกันนะฮะอันนี้เป็นบาทต่อลิตรแล้วนะ56 บาทนะครับเมื่อเช้าเมื่อวานนี้28 บาทละก็ลงมาแต่มันไม่ได้ลงเท่าเดิมเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เดิมมัน18 บาทตอนนี้28คราวนี้เอามาใกล้ตัวเลยนะน้ำมันเบนซินที่เราใช้อะไรอะเอทานอล E20 เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเดิม28.34 บาทใช่ไหมวันนี้เนี่ยตอนมันพีกก็ขึ้นไป38-39 บาทเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาตกอยู่ที่37.30 บาทเห็นว่ามันไม่ได้กลับมาเท่าเดิ
1: ม
0: ยังสูงกว่าเดิม 31% ดีเซลก็เหมือนกันนะครับจากลิตร30 บาทตอนก็พีคสูงๆเนี่ย52 บาทตอนนี้ก็ลงมา 39.80 มันก็ยังสูงกว่าเดิมลิตรถึง9 บาทถึง 10 บาทเนี่ย 32% คราวนี้ไอ้ที่มันจะลงกลับไปเท่าเดิมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้เห็นง่าย
1: ๆ
0: น
1: ั
0: ้นมันก็กลับมาที่ราคาข้าวของที่เราจะเผชิญอยู่ก็คือว่าไอ้อินเฟลชันเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งที่มันโต 2.8 แต่ผมคิดว่ามันคงพีคสุดแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันคงน่าจะพีคสุดแต่ผมกำลังชี้ให้เห็นว่าเราคิดว่าสงครามมันหยุดแล้วน้ำมันมันกลับมาเหมือนเดิมเราจะใช้วิธีเดิมเนี่ยผมว่าอันนั้นคงไม่ใช่อ่ะถ้าของที่มันขึ้นมันคงไม่ลง
1: ค่ะเพราะฉะนั้นสถานการณ์โดยเฉพาะยิ่งปัจจัยภายนอกที่คุณธนิตบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราพึ่งพาถึง140% ของ GDP เนี่ยมันทำให้เราต้องขึ้นอยู่กับเขาเป็นอย่างไรเขาแย่อย่างไรเขารบกันเมื่อไหร่เราก็เดือดร้อน
0: เศรษฐกิจโลกเพราะเราส่งออกไงฮะ
1: ใช่ใช่ทีนี้ปัจจัยภายในมีผลด้วยไหมคะคุณธนิตคะ
0: ภายในมันก็มีแต่พูดตรงไปตรงมาปัจจัยภายในเป็นการเมือง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมมันเป็นการเมืองก็ยังไงพรรคภูมิใจไทยมันยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าเขาคงอยู่ได้พรรคใหญ่ๆอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมเราจะไม่เห็นปัจจัยอะไรที่จะไปแทรกให้เขาออกยกเว้นสุดขาตัวเองนะนั่นปัจจัยในเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เจอจุดพีคสุดมาแล้ว
1: ค่ะ
0: หมายว่าจุดเลวร้ายสุดเนี่ยผมว่ามันผ่านมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นะดูจากเลือกตั้งผู้ว่าอะไรเนี่ยเราคิดว่าไอ้พรรคที่จะมาแข่งกับภูมิใจไทยก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนในที่เราคิดกันใช่ไหมจะไปเอ่ยชื่อเขาก็แล้วกันนะ
1: ได้ได้ค่ะดูความเชื่อมั่น
0: มันก็คือ consumption น
1: ะ
0: ไอ้การบริโภคเนี่ยมันลากยาวมานานมันกับดักเป็นแท็บเรื่องของเดบอะอะไรนะฮะเฮาโฮเทปอะไอ้
1: น
0: ี่
1: คร
0: ั
1: วเรือน
0: สูงมากพูดกันเป็นเสียงตกล่องอะ 87% ละของ GDP นะแล้วก็เกือบ 10% มันเป็น NPL ไอ้แท็บตัวเนี้ยมันกับดักตัวเนี้ยหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหนี้ครัวเรือนมันอยู่ในหนี้ธุรกิจด้วย
1: ค่ะ
0: ผมไม่เคยพูดเพราะผมอยู่ในธุรกิจเนี่ยบริษัทเล็กกลางใหญ่เนี่ยมีปัญหาหมดฮะผมทำธุรกิจลูกค้า300กว่ารายเนี่ยก
1: ็
0: บางรายยอดขายเป็นหมื่นล้านยังติดหนี้เราเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: มีจดหมายทวงหนี้จดทำท่าจะต้องฟ้องอะไรอย่างนี้เนี่ยนะผลมันก็คือว่า net income เราเนี่ยจริงๆเราติดลบ net income คือเงินได้สุทธิถูกไหมฮะคุณธีรรัตน์เงินได้สุทธิแต่ว่าต้นทุนมันสูงขึ้นคือนี่ไอ้ต้นทุนค
1: ่
0: าใช้จ่ายสูงขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ใช้จ่ายกันเกินตัวใช่ไหมบางคนบอกไม่มีตังค์ใช่ไหมแต่คุณสุภุรีซองเท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมเลิกมา30ปีแล้วใช่ไหม
1: คือวิถีชีวิตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปรับกับสถานการณ์ใช่ไหมคะ
0: เบียร์สองกระป๋องวันหนึ่งใช่ไหมน้ำชูกำลังด้วยบางคนซื้อไปเล่นการพนันด้วยคือเงินเราเนี่ยวันหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยไปอยู่ในสิ่งที่มันไม่มีประโยชน
1: ์ทุกวันด้วยทุกวันใช่ไหมคะ
0: ใช่ไอ้พวกเนี้ยแล้วเราก็เที่ยวมุดเดือนก็ไม่ได้วันหยุดดูติดหน้าติดหลังวันศุกร์วันจันทร์นี้แล้วก็เที่ยวมันเต็มร้านอาหารแล้วก็เห็นคนเต็มไปหมดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าชีวิตขนาดนี้เศรษฐกิจมันเปราะบางคุณต้องเก็บตังค์นะมันเงินเดือนเราไม่รู้ว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บริษัทคุณจะมั่นคงแต่คุณจะมั่นคงหรือเปล่าว่าเขาจะเอาเทคโนโลยีมาใช้คนจำไว้นะฮะยิ่งบริษัทใหญ่แค่ไหนเนี่ยคุณยิ่งไม่มั่นคงเพราะว่าเขามีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเช่น AI อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยผมยกตัวอย่างสถาบันการเงินเนี่ยผมว่าอีกเร็วๆเนี่ยคงมีข่าวเป็นหมื่นคนนะไหลออกมา
1: ที่จะลดพนักงานลงอ่ะแล้วค่ะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นตอนนี้คุณธนิตค่ะ
0: ภายนอกก็คือเรื่องของค่าของจะแพงเงินเฟ้อกับดักการบริโภคคือนี่มันก็อยู่ที่คำถามคุณธีรัตน์เมื่อกี้เนี่ยไอ้ใครพัดนะ
1: เรากำลังจะถามถึงประเด็นนี้ค่ะคุณธนิตขออนุญาตนิดเดียวคุณธนิตค่ะคุณธนิตได้ยินดิฉันไหมคะ
0: เขาก็ออกมาประมาณ1,000 บาทแรกใช่ไหมเขาแบ่งเป็นสี่งวดนะก็เงินก้อนนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่43,000 ล้านก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมีผลในไตรมาส3เนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมกันยาเนี่ยมันจะออกมาอีก3งวดนะอีก120,000 กว่าล้านเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันประคองเศรษฐกิจนะก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเขาบอกว่า 0.4% อะไรพวกนี้เนี่ยแต่มันก็เป็นผมพูดเสมอมันเป็นยาดมยาหอมไง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมนั้นคำถามก็คือว่าหลังจากนี้ปลายเดือนแล้วไอ้ปลายปีอ่ะไตรมาสสุดท้ายอ่ะไตรมาส4อ่ะถ้าเราปล่อยเอาไว้เนี่ยคนมันออกซิเจนมันยังไม่พอไงนึกออกมั้ยมันจะต้องออกมันต้องนอนติดเตียงต่ออ่ะคุณไปพอดปลั๊กออกซิเจนไอ้ไทยช่วยไทยเนี่ยผมคิดว่าเค้าคงมีโครงการใหม่ๆออกมาในรูปแบบอะไรหรือเปล่าเนี่ยแต่ผมเป็นห่วงเรื่องไอ้เงินสินค้าที่มันขึ้นนะเพราะผมเห็นวัตถุดิบผมซื้อไอ้พลาสติกอะไรพวกนี้โอ้แพงมากนะฮะ
1: ได้ค่ะคุณธนิตค่ะขออนุญาตถามตรงนี้นิดนึงนะคะพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่นำเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจหรือจะลดค่าครองชีพก็แล้วแต่นี่นะคะที่ใช้2คำแล้วก็ถามกันไปถามกันมาว่าตกลงกระตุ้นหรือลดค่าครองชีพเนี่ยให้เงินใช้คนละ 4,000 บาท4เดือนเดือนละ 1,000 ไม่สมทบถ้าใช้ไม่หมดแล้วก็เอาเงินไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกคนละ300บาทต่อเดือนนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเนี้ยแล้วก็ยังมีช่วยเรื่องกับฟู้ดเดลิเวอรี่การส่งอาหารที่เข้ามาร่วมโครงการด้วยเหล่านี้เป็นต้นหรือโครงการช่วย SMEs โครงการเหล่านี้ช่วยอะไรบ้างกับเศรษฐกิจไทยและทางคุณธนิตเห็นสถานการณ์ที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยมีข้อเสนอเพื่อให้ไปต่อได้โดยไม่เจ็บปวดหรือบรรเทาปัญหาให้ลดลงมากกว่านี้อย่างไรบ้างคะ
0: คืออย่างนี้ต้องถามคุณธีรรัตน์แล้วก็ผู้ฟังด้วยนะครับเวลาเราเวียนหัวเนี่ยหรือเป็นลมเนี่ยโดยเฉพาะคนอายุมากเนี่ยอย่างน้อยไอ้ยาดมมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมนั้นไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
1: เป็นยาดมอะฮะ
0: ไม่เยอะมันก็ยาดมมีประโยชน์ไหมก็เวลาคุณเวียนหัวหน้ามืดคุณไม่มียาดมก็เหนื่อยเหมือนกัน
1: แ
0: ต่ผมก็เปรียบมันเหมือนกับออกซิเจน
1: อ
0: ะคนมันไม่มีออกซิเจนอยู่แล้วอะ
1: ค่ะยืดอายุต่อชีวิต

0: วิตความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: มันประคองมันประคองมันไม่ได้ช่วยดันเศรษฐกิจ
0: ก็
1: เงินขนาดนี้เนี่ยหนึ่งมันไม่เยอะใช่ไหมแล้วก็สองเนี่ยเขาไม่ให้ยาวมันให้ยาวไม่ได้อยู่แล้วนะ
0: คุ
1: ณกูจะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือลดของชีพมันเหมือนกันนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าค่าของชีพมันก็ซื้อของได้มากขึ้นมันก็มากระตุ้นเศรษฐกิจแต่กระตุ้นเศรษฐกิจให้คนซื้อของมากขึ้นพอซื้อของมากขึ้นเขาก็รักษาการจ้างงานใช่ไหมร
0: ัก
1: ษาการจ้างเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะคุยเรื่องตลาดแรงงานการจ้างงานใช่ไหมพอการจ้างงานคนก็ไม่ตกงานมีงานทำก็กลับมาซื้อของอีกเนี่ยนั่นผมถือว่าไอโครงการเนี่ยเพราะว่ายังไงจะว่าดีไม่ดีอ่ะแล้วแต่เราไม่มีเครื่องมืออื่น
0: ค่ะ
1: นะท่านอาจจะต้องมีในรูปแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ผมยังว่าคุณไปเหวี่ยงนะคุณให้ผมอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์อะไรภรรยาผมก็ได้เพื่อนผมก็ได้นะ
0: มี
1: สตังค์กันทั้งนั้นนั่งก็นั่งหัวเราะคือเงินน้อยก็ประมาณน้อยเราควรจะเน้นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางเราคือเดี๋ยวนี้เขาใช้เขาไม่ใช้คนยากจนอ่ะเขาใช้คนอะไรนะฮะไอคนอะไรอ่ะบัตรสวัสดิการ
0: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มันขึ้นทะเบียนอยู่ประมาณ 12-13 ล้านคนเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเราโฟกัสไปที่กลุ่มนี้เลย
0: อืมค่ะ
1: ไอคนที่เขาพอมีสตางค์อย่างนี้มันก็เคยสิบไม่เกิน 12-13 ล้านตอนนี้เราเหวี่ยงให้43ล้านคน
0: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะนะอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีคนชรานี่ไปดูคนชราบางคนแก่รวยก็ตายเจ้าสัวก็แก่ๆทั้งนั้นอ่ะรวยทั้งนั้นเห็นไหม
0: ค่ะ
1: จริงไหมฮะนะงั้นถ้าเงินเราน้อยเนี่ยเราก็ให้ที่เจาะจงไปที่กลุ่มเปราะบางซึ่งเรามีฐานอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: นะไอ้อย่างเงี้ยเงินมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งไอ้นี่ปีเงินมันไม่เชิงกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันเชิงในการอะไรอะ
0: ลดภาระ
1: ช่วยเหลือแต่ก็ได้
0: ช่วยเหลือระยะสั้น
1: โคกด้วยใช่แล้วเงินก็มากขึ้น
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ทีนี
1: ้ที่ครับเชิญเลยฮะ
0: ค่ะทีนี้คุณธนิตมีข้อเสนออย่างไรในช่วงเวลา 4-5 นาทีสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจเรากระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงมีการเปลี่ยนแปลงถึงระดับโครงสร้างและการเพิ่มผลผลิตหรือยกระดับคุณภาพการผลิตเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราจะทำระยะยาวเพื่อสู้กับภาวะที่เทคโนโลยีก็จะเข้ามาทดแทนเราด้วยเนี่ยมีสิ่งที่ควรทำอย่างไรบ้างคะข้อเสนอคืออะไรบ้างคะ
1: หน้าคือกินนะคนที่เขาขาดออกซิเจนนะเป็นลมหน้ามืดคุณก็ต้องมีโครงการอะไรแบบคล้ายๆอย่างนี้จะเรียกกระตุ้นเศรษฐกิจหรือช่วยหรือก็แล้วแต่คนจะมุ่งไปที่กลุ่มเปราะบาง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมสองก็คือว่าเงินเฟ้อเนี่ยนะมาเกี่ยวกับราคาสินค้าถ้าน้ำมันลงเศรษฐกิจของเรานะเริ่มดีขึ้นเราจะคอนโทรลยังไงแต่ถ้าคุณไปควบคุมราคาเนี่ยเขาก็ผิดน้อยของน้อยมันก็แพงใช่ไหมตลาดต้องการสามเนี่ยนะครับคือเรื่องแก้หนี้พูดกันมายาวใช่ไหมแต่ผมดูแล้วเนี่ยผมเคยเป็นผู้บริหารแบงค์นะครับเป็นกรรมการแบงค์รัฐของรัฐบาลอยู่4ปีเนี่ยไอ้วิธีแบบเนี้ยมันปล่อยยากนะเงินมันไม่ถึง SME ตัวจริงต้องไปแก้โครงสร้างหนี้อันนี้เวลาน้อยก็พูดไม่ได้ก็ทำกันจริงจังเพราะถ้าทำกันแบบรูปเดิมแบงค์เขาไม่เสี่ยงแล้วฮะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวแล้วมันฟื้นมันว่าสุดต่ำสุดแล้วพี่ว่ามันจะขึ้นเป็นเคิร์ฟตั้งชันหรือว่ามันจะแตะอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยอีกเรื่องนึงแต่ผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่มันบัตทอมก็คือว่าสงครามอิหร่านเนี่ยมันถ้ามันจบใช่ไหมเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นคนก็ท่องเที่ยวการใช้จ่ายเงินเฟ้อมันก็ของคงไม่จะแพงกว่านี้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลต้องมีโครงการใหญ่ๆแต่ว่าเม็ดเงินเช่นนะครับไอ้เอง 200,000 ล้านที่เหลืออยู่เนี่ยใช่ไหมฮะเอาไปช่วยเรื่องอะไรอ่ะไอ้ที่ว่าพลังงานสะอาดเนี่ยแต่ว่าให้มันไปในชุมชนเลยให้เขาทำกันเองเช่นโซล่าระดับหมู่บ้านอะไรให้เขาทำกันเองลงทุนให้เขาใช้รัฐบาลให้ไปก้อนหนึ่งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็เขาไปซื้ออะไรเหล็กไปซื้ออะไรอาจจะต้องนำเข้าไอ้แผงโซล่าอะไรไม่รู้เนี่ยทำไปเงินมันจะไปตกอยู่กับชาวบ้านแล้วมันก็เกิดการใช้จ่ายจะไปให้รับเหมาให้บริษัทใหญ่ๆรับเหมามันก็ไม่ได้มันก็ติดอยู่กับบริษัทใหญ
0: ่
1: ผมว่าต้องทำหลายๆด้านนะครับแต่ผมว่าฝากไปนะผมว่าเราผ่านคลื่นที่มันแรงสุดแล้วเพียงแต่ว่ามันจะแรงอย่างนี้ต่อไปมันจะค่อยๆลงไหมแต่โดยความเห็นส่วนตัวผมนะมันจะค่อยๆปรับตัวลงแต่อย่าคิดว่ามันจะเร็วๆ5เดือน6เดือนจะเป็นเหมือนไอ้น้ำมันจะกลับไปเหมือนราคาเดิมนะลืมไปเลย
0: ค่ะเพราะฉะนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการรายย่อยรายกลางหรือ ประชาชนทั่วไปมีข้อเสนออย่างไรสั้นๆ2นาทีสุดท้ายค่ะคุณธนิต
1: ค่ะปัญหาใหญ่คือสภาพคล่องทั้งชาวบ้านทั้งธุรกิจสภาพคล่องคือออกซิเจน
0: ค่ะ
1: ทํายังไงก็ได้อย่าให้เขาขาดออกซิเจนเพราะมันตายนะกําลังการผลิตของเราเนี่ยมันเตี้ยๆนะมันอยู่ตอนเนี้ยไอ้เค้าเรียกนะฮะเค้าเรียกว่า capacity utilize เนี่ยมันก็อยู่ 64% ของ 100% มันต่ำมันควรจะอย่างน้อย 75-80% เรียกว่าส่งออกมันก็ดีแต่ทำไมกำลังการผลิตมันน้อยรัฐบาลไปดูนิดนึงได้ไหมไป import เข้ามาเยอะหรือเปล่าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแล้วก็อย่าไปออกอะไรที่มันเป็นอุปสรรคการเมืองก็นิ่งไว้นะนะครับเพราะตอนนี้เราก็เดือดร้อนกันเยอะปัจจัยโลกเราก็คิดว่าเราก็ผ่านหนักๆมาแล้วนะฮะเป็นกำลังใจก็แล้วกัน
0: ค่ะในแง่ของการใช้เงิน
1: สภาพคล่องครับ
0: ค่ะเห็นข้อมูลจากภาคธุรกิจหรือเอกชนก่อนหน้านี้พูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นต้นทุนสูงของภาคอุตสาหกรรมที่ทำอยู่แล้วต้องไปจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางใต้โต๊ะเหล่านี้ยังเป็นปัญหาอยู่ไหมคะ1นาทีสุดท้ายค่ะคุณธนิตยังมีเวลา
1: ตราบใดที่เรามีระบบการเลือกตั้งที่ซื้อขายเสียงกัน
0: ค่ะ
1: คอร์รัปชันแก้ไม่ได้แล้วครับเพราะมันขึ้นไประดับนโยบายแค่นี้แหละครับคุณต้องไปแก้ตัวไหนประชาชนแล้วล่ะครับไปรับเงินพอรับเงินคุณก็เลือกเขาก็มาถอนทุนถึงไหม
0: ค่ะ
1: ต้องไปแก้ที่ประชาการใดคุณไม่แก้เรื่องซื้อขายเสียงจนกลายเป็นประเพณีเป็นคำธรรมเนียมปฏิบัติ
0: ค่ะ
1: นะแก้ไม่ได้หรอครับ
0: เพราะในที่สุดแล้ว
1: เขามาขายซื้อเสียงคุณเขาก็ไปเป็นรัฐบาลถึงไหม
0: ค่ะ
1: ถึงไหมก็ไปถอนทุนคุณไปแก้อะไรล่ะ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะคุณธนิตนะมีเวลามีโอกาสคงได้คุยเพราะมันคือต้นทุนและมันคือเหมือนเป็นประเพณีปฏิบัติ
1: อยู่กับเรื่องพวกนี้
0: ใช่
1: นะคุณไม่อยู่คุณก็อยู่ไม่ได
0: ้ค่ะเอาละค่ะก็ติดตามกันต่อเรื่องนี้กับการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและข้อเสนอรวมถึงสภาพการที่เกิดขึ้นนี่คือประธานสภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาตินะคะและเป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทยดร.ธนิตโสรัตน์วันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการของเราขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับเจาะข่าวเช้านี้วันนี้ค่ะเรานัดหมายกับผู้สมัครผู้ว่าในวันพรุ่งนี้ติดตามจะเป็นท่านใดนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรายังรอที่จะเลือกตั้งกันอยู่28มิถุนายนนี้วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้คุณรัตดาและคุณวิรัตดูแลรายการสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
4: ผู้นำสหรัฐระบุสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วส่วนพิธีลงนามอย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันศุกร์นี้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทัพกระทิงดุสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่เคปเวิร์ด0-0ขณะที่เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 19:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วย